0: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพันธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสนับประกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง

0: วันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัญญาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อส่งวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปถามถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นผิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้า ไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESGช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคน
8: ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวขึ้นขณะที่อิสราเอลดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกาการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิตบุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
9: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้าง
11: ซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกระมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
8: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรคะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
20: อันแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AI มันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้ไม่มีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบหนึ่งนั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่สองสามเรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่หนึ่งเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะได้ไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่หนึ่งคือเรื่องของย่าข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสคำว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนอ่ะผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วดังนั้นอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งอื่นแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆเช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
19: ค
20: ่
19: ะ
20: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือมันไม่ใช่แค่ถูกต้องอย่างเดียวเหมาะสมด้วยหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงงั้นข้อที่สองผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมีไบแอสอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่คนจะต้องดูน
19: ะ
20: อันที่หนึ่งคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAIอันที่สามเนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัปโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มนึงสมมตินะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัปโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
19: ค่ะ
20: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้ไ ไม่มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเร็วนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้อ่ะผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยไปเอาโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิสต์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมในแอปสตอร์ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหม
3: ค่ะ
20: หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะฮะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอโดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไร
3: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยกับอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่าเราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวง DE เป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องรู้เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอ็ดด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI Governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มี 5-6 ตัวแต่ส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ ITC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับก็ปีนี้เป็นปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอ็ดด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอ็ดด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอ็ดด้าได้ดำเนินการมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
20: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เล่าประเด็น
22: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนงานภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิติทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
23: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความที่สร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าการพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจึงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า open innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านั้นเอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายเกาะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
22: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
23: เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่เข้าและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะนั้นเราเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
22: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
21: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการที่ทำการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
21: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
6: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
7: เม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเดียวเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมการแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
5: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่าร้อยละ95คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณร้อยละ 80-90 ในบางราย
24: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเขาไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
5: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
11: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาท พระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569คืน11ค่ําเดือน8ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้นะคะอยู่กับ2สาวเล่าเรื่องนะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะแล้วก็คุณปณิศราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ
1: วันนี้เรายกมือสวัสดีดูเป็นทางการเน
2: า
1: ะ
2: สวัสดียามเช้านะคะ
1: วันนี้วันพฤหัสแล้วนะทำงานอีก2วันวันนี้วันนี้นะคะเราก็จะได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แล้ว
2: ค่ะได้หยุดไหมได้หยุดไหมเสาร์อาทิตย์นี้
1: ได้หยุดก็ได
2: ้ได้หยุดแต่ว่าอาชีพแม่อาจจะไม่หยุดนะ
1: ไม่ได้หยุดค่ะอาชีพแม่เป็นตลอดชีวิตลาออกไม่ได
2: ้
1: เกษียณไม่ได้จนวันสุดท้ายของชีวิต
2: เออนะ
1: เพราะยังไงคนเป็นแม่ก็เป็นแม่นะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: พอถ้าคือเหล่าบรรดาแม่ๆเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเป็นแม่แล้วก็คือลาออกไม่ได้
2: แต่ก็แฮปปี้เนาะ
1: แฮปปี้แฮปปี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็แฮปปี
2: ้ค่ะนอกจากสองสาวเล่าเรื่องวันนี้นะคะมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายนะคะแล้วก็ดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ใช่ค่ะหนุ่มหล่อของเราหลายท่านยังไงคะคุณสุภฤกษ
2: ์สดใสตาเช้า
1: คุณสุภฤกษ์มองหน้าดิฉันเหมือนจะมีคำถามมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ไม่มีไม่มี
1: เรามักจะแซวกันนะพี่พี่ช่างที่คอยเป็นเบื้องหลังให้เรานะ
2: ตื่นแต่เช้าเลยนะเปิดสถานี
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็ทีมนิวเมเดียที่ทำให้เราได้พบกับคุณผู้ชมทางออนไลน์ทาง Facebook Live ให้ได้มีการพูดคุยทักทายกันหรือว่าใครที่มีคำถามอะไรก็มักจะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันผ่าน Facebook นะคะ
2: คุณปฤทธิ์แก้วพิบูลนี่คืออ่านข่าวเสร็จแล้วยังไม่ไปปฏิบัติ
1: ยังวนเวียนอยู่แถวนี
2: ้พักผ่อนก่อน
1: เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ
2: เ
1: ป็นกำลังใจให้เราสองคน
2: ค
1: ่ะมีวันนี้มีข่าวเยอะนะ
2: ถูกต้อง
1: มีเรื่องร้อนๆเยอะเช่นกันด้วย
2: ใช่ช่วงนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของปมการสอบท้องถิ่นคือต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่โตเลยพอสมควร
1: อู้ก็มันระดับมันกลายเป็นระดับประเทศนะ
2: ใช่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คืออย่างที่เราคุยกันมาเสมอเนาะเพราะว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามการเริ่มต้นเข้ามาด้วยความไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะทำ
1: ใช่ค่ะการติดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดเม็ดต่อไปมันจะผิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนมันเหมือนกับว่ามาแบบไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะมีชนักติดหลังอยู
2: ่
1: ทำอะไรก็จะลำบากแต่งานนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ๆข่าวนี้เรื่องนี้ปูดออกมาเนี่ยไม่รู้มีการมากรบเรื่องอะไรหรือเปล่านะ
2: ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นเราก็ต้องไปดู
1: เราก็ต้องไปดูใช่ค่ะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยก็มันเป็นเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดโอกาสนะคะว่าจริงแท้แค่ไหนความจริงความไม่จริงนะคะเราต้องให้โอกาสด้วยสำหรับคนที่อาจจะถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้ก็น่าจะให้โอกาสเขาได้มีสิทธิ์มีโอกาสออกมาพูดนะคะแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยบางทีก็จำนวนโดยหลักฐานนะหลักฐานมันก็อาจจะแล้วตอนนี้ยิ่งมีออกมาเรื่อยๆคลิปส่งคลิปเสียงต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆที่ตามสื่อโซเชียลที่เราก็จะเห็นกันอยู่นะคะที่มีการออกมาอ่ะมาดูหน่อยการเทคแอคชั่นของท่านนายกเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้พอมันมีเรื่องออกมาเนี่ยช่วงเช้าเนาะท่านนายกก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันโดยระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยนะคะแล้วก็กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เนี่ยนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวกันนะวันนี้นะคะก็เห็นว่ามีกรณีในเรื่องของการตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งนะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่เขาอ้างว่าถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อจะปรับคะแนนให้ตรงกับ

0: รายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอพานนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ
1: ์
0: เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี
1: ้
0: โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยนะคะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ขอเรียนนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ. 2568โดยได้มีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการค่ะตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็การเตรียมข้อสอบการขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกภาคขภาคคนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่จะเก็บแบบทดสอบต่าง
1: ๆ
0: การจัดหายวดยานพาหนะนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบและการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบซึ่งในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและการปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยนะหน่วยงานที่มาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะก็จะมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาษีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่าได้มีการเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของกระดาษคำตอบนั้นมันเก็บอยู่ที่ห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR เนี่ยโดยห้องเนี้ยเขาบอกว่ามีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างนะคะแล้วก็ของทางท้องถิ่นเนี่ยด้วยนะคะก็เก็บไว้คนละชุดนอกจากนี้นอกจากจะล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดเปิดดู24ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะบอกมาเลยบอกว่าให้ความร่วมมือยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆถ้าเกิดว่าพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนที่ทำให้เกิดการทุจริตเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็อย่างที่มันจะต้องมีขั้นการรับผิดเนาะไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญานะทางปกครองแล้วก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปก็คือจะให้ความร่วมมือสูงสุดแหละไม่ว่าจะสาวไปถึงใครก็ตามนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมารวมทั้งองค์กรเขานะคือมันเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คือพอมันมีชื่อองค์กรมาเนี่ยเขาก็ต้องให้ความร่วมมือ
0: ถูกต้อง
1: ในการตรวจสอบ
0: ให้ความชัดเจนเนาะ
1: ถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนท่านนายกนะคะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะก็มีข่าวออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันด้วยนะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
0: ก็ด่วนเลยนะ
1: ใช่ท่านนายกก็เรียกประชุมนะคะ
0: ค่ะ
1: ในช่วงแรกของการประชุมนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณนะหน่วยงานที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงซึ่งก็ใช้เวลากระทันหันมากๆเชื่อว่าก็ทุกคนก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก
0: ็
1: เข้าใจพร้อมนะคะที่จะมาพูดคุยกันคือก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนนะที่ทราบข่าวนะคะก็มีทั้งตำรวจฝ่ายปกครองปปท.ปปช.ที่คุณสันพรบอกเมื่อสักครู่นะคะก็ไปรับฟังที่มาที่ไปกันนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการยังไงนำคนผิดที่กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะคะยึดทรัพย์สินจากการกระทำที่ผ่านไปแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้มีความเที่ยงธรรมมากที่สุดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องการสอบครั้งนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกก็เมื่อวานเนี่ยมีการออกมาบอกตอนเช้าน
0: ะ
1: แต่พอช่วงบ่ายๆนะช่วงสายท่านนายกก็ออกมาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมสื่อเขาถึงไปพาดหัวแบบนั้นคนก็เข้าใจว่าอุ้ยเรายกเลิกทั้งบัญชีแล้วมีคนที่เขาตั้งใจสอบเข้ามาล่ะ
0: ตกใจไหมคืออย่างนี้ค่ะมันก็ต้องมีทั้งคนที่มาโดยเส้นทางที่ถูกต้องเน
1: า
0: ะอ่านหนังสือกันมาเป็นปีๆนะคะสอบกันมาแบบว่าโอ้โหแล้วพอได้เราจะมันยกเลิกเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้อง ตรวจสอบเบื้องต้นใครที่มีมูลมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามาแบบไม่ถูกต้องก็ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่านำชื่อออกก่อนนะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้มีไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่ามาแบบผิดเนี่ยก็อาจจะต้องระงับคือหมายถึงว่าก็ต้องให้เขาปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
1: ถูกต้อง
0: ค
1: ่ะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการพูดคุยกันตอนเช้าท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องไปดูอ่ะคือเข้ามาไม่ถูกต้องอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องไปไล่ดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคือพอกระบวนการเนี่ยมันผิดกฎหมายก็อาจจะต้องยกเลิกไปนะคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าการยกเลิกนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยคือท่านนายกบอกคนที่มาจากกลไกนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะคะคือจะไม่รับแน่นอนแล้วใครที่เสนอขึ้นมาเนี่ยบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่แบบนี้มันไม่ได้นะคะท่านนายกบอก
0: ค
1: ือมันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะแต่ก็ท่านก็ชื่นชมนะหน่วยงานหัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยก็ชมเชยในการทำงานของทุกหน่วยงานที่ถือว่าหลายหน่วยงานก็ออกมาที่แอคชั่นอย่างเด็ดขาดนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ติดตามปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างทางสื่อมวลชนและก็ตามต่างๆที่ดูแลเรื่องของระบบราชการนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งตาที่ช่วยสอดส่องดูแลก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลอะไรก็ตามซึ่งการกระทำเช่นนี้นะคะถ้าไปเกี่ยวโยงกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนจะส่วนกลางหรือจะท้องถิ่นก็อยากจะให้เร่งดำเนินการซึ่งทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกันเพราะท่านนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอุกอาจแล้วก็ทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะคะคือท่านนายกเนี่ยนั่งควบรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ใช่เรื่องนี้ต้องจริงจัง
1: ในการดูแลของท่านนะคะ
0: ใช่ค่ะแหมข้าราชการต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะแล้วก็อย่างที่บอกติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วคุณมาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนจะเชื่อใจได้อย่างไรนะงานนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็เขาเรียกว่าลงดาบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราไม่เอาคนทำผิดนะนะคะแน่นอนค่ะท่านนายกบอกไปแล้วนะคะว่าไม่เหมาเข่งนะคะในเรื่องของที่จะให้คนออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูเป็นเคสๆไปดูเป็นคนๆไปนะคะใครทำผิดจริงก็ต้องเอาออกจากตำแหน่งนะฟันเฉพาะคนผิดท่านนายกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสั่งการนะคะไปมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเร่งดำเนินการแล้วก็ดำเนินคดีหาคนผิดเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งในเรื่องคดีที่ต้องดำเนินการนี้เนี่ยก็ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แต่งตั้งคุณสันติธรยิ้มละไมนะคะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะถือว่าอุกอาจนะถึงขั้นเอาข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เนี่ยแหมมันแปลกอยู
1: ่
0: มาได้ยังไงแก้ได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นการปิดโอกาสให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยนะคะต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี
1: ้
0: รวมถึงแพ้กับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นข้าราชการคุณมาแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้เส้นทางต่อจากนี้คือคุณเข้ามาแบบทุจริตแล้วเนี่ยคุณเป็นข้าราชการเนี่ยคุณจะเป็นข้าราชการที่น้ำดีหรือเปล่าจะเป็นข้าราชการที่ทุจริตต่อไปหรือเปล่านะคะนี่ก็คนเขาก็กังวลกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะถือเป็นโมฆะหมดไหมคนที่สอบได้อะไรได้เนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าทำไมแหมไปพูดแบบนั้นล่ะนะคะบางทีต้องอาจจะขอพี่น้องสื่อจริงๆนะบางทีเนี่ยอาจจะท่านไม่รู้ใจตนก็ไปพาดหัวข่าวแบบคือหมายถึงว่าไม่รู้ใจท่านนายกเห็นท่านนายกพูดไปแบบนี้อาจจะแปลสารผิดไหมอะไรแบบนี้ไหมนะคะท่านก็ท่านนายกบอกว่าเนี่ยไปเดี๋ยวคนมันจะตกอกตกใจกันไปหมดนะคะเพราะว่าท่านนายกได้พูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามันมีทุจริตจริงในส่วนที่เป็นการทุจริตเนี่ยมันต้องโมฆะอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่ทุจริตเนี่ยไม่ใช่เนาะก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไปได้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเป้าหมายต่างๆสิ่งที่ท่านนายกบอกว่าเคยเจอนะคะที่บอกว่าผิดตั้งแต่บรรจุเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีคัดสรรผิดเนี่ยกว่าศาลจะบอกว่าผิดเนี่ยก็ปาไป49 40กันหมดแล้วก็บอกไป
1: บริหารกับสูงนะ
0: มันก็ไม่นานขนาดนั้นนะบางทีถ้ามันมี หลักฐานนี่มันมาตัวแน่นๆเนี่ยก็ไปตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึง49 40นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวเขาเร่งตรวจสอบอยู่แล้วนะคะส่วนจุดเริ่มต้นของการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยนะคะคือคนก็พูดถึงยกใครจะเกิดกันแบบนี้นะยกใครนายกคนไหนอะไรยังไงนะคะท่านนายกอนุทินท่านก็บอกว่าก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการสอบช่วงเดือนธันวาคมปี2568ก็ต้นนี่แหละ
1: ก็เป็นท่านนายก
0: ก็เป็นท่าน
1: นายกเหมือนกัน
0: ท่านนายกนี่แหละเป็นยุคท่านท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการสอบมันเป็นการสอบเป็นในส่วนของกร
1: ม
0: เป็นส่วนของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตนได้ยกเลิกครั้งแรกมาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีการสอบช่วงที่ตนเข้ามาตั้งแต่ปี66ก็ไม่มีการสอบเลยแล้วก็บอกว่ามีการกดดันว่า 2-3 ปีแล้วทำไมถึงยังไม่มีการสอบข้าราชการเข้ามาเพิ่มอีกโอ้ยทำงานกันไม่ไหวแล้วนะคนก็แบกงานกันอยากจะให้มีการสอบเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาแบ่งเบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยท่านก็บอกว่าซึ่งจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของกรมก็คือให้กรมทำไปแล้วก็ทำให้ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการที่จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเห็นว่าเปลี่ยนจากทางม.บูรพามาเป็นทางมสว.เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการการสอบเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะนะคะแล้วก็แต่ทำไมมันถึงมีการรั่วของเฉลยข้อสอบได้ยังไงนะคะที่ใหญ่ที่สุดคือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้เนี่ยท่านนายกบอกโอ้ยไม่ไหวจริงๆนะจึงเป็นเรื่องที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องดำเนินการนะคะต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องโอ้ยเรื่องนี้คนติดตามเยอะนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปยังไง
1: แล้วคือวิธีการเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้คือไม่ได้ปกติเวลาที่เขาโกงข้อสอบกันใช่ไหม
0: คะ
1: จะมีข้อสอบรั่ว
0: รู้ข้อสอบก่อนบ้างรู้แนวก่อนบ้าง
1: ใช่แต่รอบนี้เนี่ยคือสมมติคุณสันพรจ่ายเงินชื่อคุณสันพรจะถูกแยกออกมาแล้วก็ไปแก้ไขคะแนนทีหลัง
0: ก็เหมือนกับว่าคุณจะตอบอะไรคุณก็ตอบไปเถอะ
1: ใช่คือแบบพูดง่ายถอดสมองไปเลยเข้าไปสอบอ่ะ
0: ว้าตายแล้ว
1: ถอดสมองไปเลย
0: ไม่ได้นะคะเป็นข้าราชการต้องมีสมองนะ
1: เห็นใจคนที่เขาตั้งใจแบบสอบเข้าไปจริงๆ
0: อ่านหนังสือมาค้นท่องทุกอย่างมาสอบ
1: แล้วเป็นปีนะคะบางคนอะที่เขาแบบว่าตั้งใจอ่านหนังสือไป
0: สอบมากี่รอบสอบกี่รอบ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนเรื่องของคลิปเสียงนะคะที่เขาพูดถึงกันนะว่ามีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามโอ้ยังไงคะนายกก็บอกว่าคลิปเสียงเนี่ยไม่สำคัญเท่าหลักฐานนะแต่ว่าจริงๆคลิปเสียงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานหรือเปล่าที่
0: คลิปเสียงก็ไม่ใช่
1: มันทำให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้น
0: แต่เราก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องไปตรวจสอบว่าหลักฐานใช่หลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จ
1: ใช่นะคะท่านก็บอกท่านก็ฟังอยู่นะจากโซเชียลมีเดียนะแต่ว่ายังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่จะเอามาใช้ในรูปของคดีหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจเขาก็ต้องเต็มที่ในส่วนของเขาอยู่แล้วนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เข้าไปแจ้งความเมื่อเช้าวันนี้นะคะท่านก็รับฟังรายงานซึ่งตำรวจเนี่ยคือตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสำนวนอยู่ที่ทางปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเนี่ยที่เขาบอกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคือเขาไปร้องที่ปปช.นะคะแล้วก็ผู้ที่สอบได้แล้วไม่ได้รับการบรรจุนะคือต้นเรื่องเนี่ย มันมีคนที่เขาสอบแล้วเขามั่นใจว่าเขาน่าจะทำคะแนนได้ดีเขาก็เลยขอดูทำเรื่องขอดูกับทางท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าไม่สามารถให้ดูได
0: ้เขาก็เลยจริงแล้วเขาให้ต้องให้ดูได
1: ้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงมันโปร่งใสไห
0: ม
1: สุดท้ายก็เลยไปร้องที่ปปช.ก็เลยมีการสืบสวนสอบสวนอะไรกันมาจนกลายเป็นเรื่องราวที่ไปบุกค้นบ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีว่าเขาบอกว่าคือมีข้าราชการเน
0: ี่
1: ยชุดกากีเนี่ยคือเข้าบ้านเนี่ยเข้าออกบ้านนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานเนี่ยเข้าออกเป็นประจำอยู่อย่างนั้นก็มีพิรุธพอเข้าไปดูก็อ่ะปรากฏว่าม
0: ัน
1: ก็มีหลักฐานอะไรนะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามีรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเนี่ยท่านนายกก็คือไม่ว่าจะใครก็โดนหมดแหละไม่ว่าจะยศอะไรแค่ไหนเนี่ยคือถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยโดนหมด แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ือมีการรายงานนะว่าเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนชุดนี้แน่นอนนะในช่วงในช่วงธันวาคมปี68ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยคือตอนนั้นนะที่เขาบอกก็มีคุณศักดาวิเชียรศิลป์คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะคุณสุทธิธรกิตติธรกุลนะคะแต่ว่าคลิปเสียงที่เขาบอกว่าเป็นตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปีไหนนะคือก็อย่างที่บอกคือ มันต้องไปสืบสวนสอบสวนกันว่าไอ้คลิปเสียงนี้เนี่ยมันคลิปเสียงจริงไห
0: ม
1: เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงไหมหรือว่าอะไรใช้ AI หรือยังไงเดี๋ยวนี้คือมันก็ดูยากแต่ว่าทางตำรวจเขาก็มีวิธีการในการที่จะตรวจสอบได้ว่าคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงจริงไหมแต่คือใดๆก็ตามเวลาที่เขาหาข้อมูลมาทำสำนวนคดีมันเขาก็ไม่ได้ใช้คลิปเสียงอย่างเดียวเนาะม
0: ี
1: เอกสารหลักฐาน
0: ต่างๆ
1: อะไรต่างๆ
0: ท
1: ั
0: ้งหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลพยานที่เป็นเอกสารน
1: ะ
0: คะก็ต้องมีหมดแหละเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ใช่นะคะคือเอาจริงนะถ้าเวลาคุยกันเนี่ยคือมันไม่มีใครบอกอยู่แล้วเนาะว่าเราเนี่ยแหละทำผิด
0: จริงเพราะว่านี่เมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมทาง Facebook ไลฟ
1: ์
0: คอมเมนต์มาว่าอ้าวแล้วใครจะไปบอกล่ะคะท่านว่าดิฉันทำผิดว่าดิฉันทุจริต
1: ใช่แต่มันก็อยู่ที่การสอบสวนไงอย่างที่คุณสันทรบอกบางทีมันจำนวนด้วยหลักฐานมันมีอยู่แล้วอย่าง
0: คือเขาก็มีสิทธินะที่จะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดจะไม่ได้ทำแต่ในเมื่อมันหลักฐานมันมัดตัวหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วไง
1: ใช่
0: ว่าไม่ได้ทำ
1: ค่ะอย่างรายชื่อนะที่เขาบอกว่ามีการแก้ไขคะแนนเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเขาจะไปแก้คะแนนให้คุณทำไมถูกต้องไหม
0: ถูกต้อง
1: นั่นแหละมันก
0: ็หรือว่าแก้ผิดคน
1: ก็ไม่แน่ใจนะ
0: เพราะว่ามันมี
1: หลักพัน
0: มีประเด็นที่ว่าจ่ายแล้วไม่ได้ด้วยนะที่ว่ามีไปถล่มอะไรสักอย่างว่า
1: จ่ายเงิน
0: ไปแล้วก็ทำไมสอบไม่ติด
1: ก็เป็นอีกเคสนึง
0: ก็เป็นอีกเคสนึงที่เกิดขึ้น
1: นะคะส่วนข่าวแบบนี้เนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามมันก็ไม่ได้มีมาครั้งแรกครั้งเดียวนะจริงๆแล้วเนาะเราก็เคยได้ยินมาเรื่อยๆ
0: ใช่เพราะว่าท่านนายกเองก็บอกว่าได้ยินมาหลายครั้ง
1: นะคะท่านบอกก็ผู้สื่อข่าวถามตกใจไหมท่านก็ที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวนะคะมีหลายที่นะ
0: ค
1: ือแต่มันก็อาจจะไม่เคยอุกอาจขนาดนี้
0: มันโอ้ทุกคนตกใจนะ
1: ใช่
0: คือทุกคนบางทีมันก็อาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างผ่านหูกันบ้างแต
1: ่
0: นี้นี่คือออกมาเห็นเป็นข่าวเห็นกันกับตานะคะทุกคนก็โอ้อุกอาจจริง
1: แล้วพอมาดูรายละเอียดเนี่ยเห็นหมดเอากล่องข้อสอบไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงห้องอะไรของราชการมีเยอะแยะทำไมต้องไปอยู่ในบริษัทอะไรก็ไม่รู้ นะท่านนายกก็คือท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ว่าคือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการขยายผลมีการเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแหละค
0: ือ
1: มันข้าราชการเนี่ยเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยคือเราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะเข้ามาเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนหรือเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
0: ถ้าเราพูดตามหลักความจริงเนาะใครจ่ายตังค์ไปแล้วจะไม่เอาคืน
1: อ้าวถูกต้องนั่นแหละนะคะคือยังไงก็ต้องลงโทษคนที่กระทำความผิดนะคะ
0: ใช่ค่ะให้เข็ดหลาบแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่จริงจังไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยนะเป็นกรณีตัวอย่างได้เลยนะคะเพราะว่าอู๋เรื่องนี้ใหญ่จริงๆนะ
1: คะ
0: ใหญ่ถึงขั้นว่าก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตท้องถิ่นนะคะโดยกำหนดระยะเวลา7วันนะนะคะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าพบผู้กระทำผิดเนี่ยนะคะจะดำเนินการทันทีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะท่านออกมาเปิดเผยหลังประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยว่าท่านนายกก็มีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ว่ายืนยันว่าการยกเลิกนี้นะคะจะมีเป็นขั้นเป็นตอนการพิจารณานะไม่เหมารวมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลเพราะว่าแน่นอน
1: อ
0: ่ะใครที่มาอย่างถูกต้องไม่ต้องกังวลเลย
1: ใช่
0: นะเป็นเราไม่ถูกจริตเราไม่เดือดร้อน
1: ถูกต้อง
0: เราไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่ายังไงก็มาไม่ถึงเราอยู่แล้วนะคะ
1: แ
0: ล้วก็นอกจากนี้นะคะจะดำเนินการกระทำจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในอย่างเด็ดขาดซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นก็จะให้ทางด้านตำรวจเนี่ยนะคะขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะอย่างที่บอกมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลนะคะด้านพัฒนาชุมชนและการส่งและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นประธานนะคะกำหนดระยะเวลาภายใน7วันนะทางนี้ถ้าเกิดพบว่ามีข้าราชการทั้งไม่ว่าจะส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วก็ต้องหยุดปฏิบัติ ดหน้าที่นะคะส่วนในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้เนี่ยได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วนะคะหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านปลัดยังบอกอีกว่าทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยจะตรวจสอบในเรื่องของคลิปเสียงการเจรจาซื้อตำแหน่งที่มีการเชื่อมโยงไปถึงท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะนำหลักฐานนี้เนี่ยมอบกลับให้ทางตำรวจนะคะเพื่อที่จะขยายตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างคลิปจริงไหมจริงเสียงจริงไหมจริง AI หรือเปล่านะนะเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม
1: ถูกต้องแต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ช่วงปี68นะเป็นบัญชี6ปี2568ทีนี้เนี่ยเดี๋ยว1กรกฎาคมนี้เนี่ยเขาจะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เขาเพิ่งสอบบรรจุแต่งตั้งได้ปี69ทีนี้เขาเลยบอกว่า1กรกฎาคมเนี่ยที่ปกติต้องไปรายงานตัวน่ะพักก่อน
2: เกี่ยวไหมด้วยเงี้ยหรอ
1: พักก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่าก็คือมันก็เป็นระบบอะเนาะมันก็ต้องอาจจะดูทั้งระบบทีนี้คือก็เข้าใจได้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำ
0: ถูกต้อง
1: นะคะฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีการออกหนังสือด่วนนะ
0: คะ
1: ซึ่งทางคุณธนนท์พันธ์พีพาทนะคะรั่นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้สั่งการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่แข่งขันได้เนี่ย1กรกฎาคมปี69นะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่บรรจุแต่งตั้งในองค์กรท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผล1กรกฎาคมที่จะถึงเนี
0: ่
1: ยแต่พอมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลเรื่องของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือพูดง่ายๆก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในคนที่เขากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยนะคะก็ต้องดำเนินการให้มันโปร่งใสบริสุทธิ์
0: ฉันคิดว่าทุกคนเกาะขอบเลยอ่ะข่าวเรื่องนี้นะว่ามันจะไปยังไงเราจะจับคนผิดมาลงโทษได้ไหมแล้วจะสาบไปถึงไหนนะ
1: คะ
0: ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือทางมสว.เองทางมสว.ได้มีการออกแถลงการนะคะในเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นนี้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคือทางมหาวิทยาลัยเองก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบนะคะยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมกับรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะทุกอย่างก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นการออกมาแถลงการของทางมสว.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 8:29 นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะช่วงที่2นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันนะคะเรื่องของกรอยุคใหม
1: ่
0: โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยค่ะโดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านดร.ธนิษฐ์โสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณสันพรคุณปานิศราครับ
1: ค่ะอาจารย์คะจากการประชุมจากผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอค่ะที่เขามีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยให้อยู่ในอันดับท็อป20ของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงใน12ปีเรื่องนี้อาจารย์มองว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
11: การมีเป้าหมายมันก็ดีนะเพราะอย่างน้อยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นหลักนะเป็นธงที่เราจะต้องไปให้ถึงเนี่ยแต่ว่าไอ้การไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำลังพูดถึง GDP ใช่ไหม GDP นะครับแล้วกำลังพูดถึงการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับในอีก12ปีข้างหน้าคราวนี้เขาว่ารายได้สูงเนี่ยนะครับเขาก็นิยามว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 15,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีนะ GN ก็ GDP per capita เนี่ยนะครับ 15,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะต่อปีเนี่ยคราวนี้ของเราขณะนี้เนี่ยต่อหัวเราเนี่ยก็ประมาณ 8,100 ประมาณนี้นะ
1: 1,110
11: เหรียญดูเอสดอลลาร์ต่อปีเนี่ยมันก็ห่างนะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับ GDP ของเราด้วยใช่ไหมทีนี้ขนาด GDP ของเราวันนี้เนี่ยประมาณสัก 58,000 เหรียญสหรัฐนะ 580,000 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ19.4 ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขนี้แต่ละหน่วยงานก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะเอาว่าประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: ค่ะ
11: 580,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะอันนี้เป็นขนาด GDP ของเราทีนี้ถ้าเราจะให้มันเอาประชากรไปหารเนี่ยเพื่อให้ได้ไอ้ตัวเลขเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี 15,000 เหรียญเนี่ยจากปัจจุบัน 8,000 เหรียญเนี่ย ใน12ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ยากเพราะว่ามันยากเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ค
11: ่
1: ะ
11: นะมันต้องโตที่เฉลี่ยปีหนึ่ง 5-6% เป็นอย่างน้อยโดย average
1: ค่ะ
11: โดยเฉลี่ยซึ่งไอ้ค่าเฉลี่ยเราเนี่ยมันก็ไม่เกิน 2.5% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดก็นะได
1: ้
11: นับช่วงโควิดเนี่ยนะครับตอนนี้เราขณะนี้เราอยู่ระดับไหนเนี่ยก็ประมาณระดับ 26-27ของโลก
1: ค่ะ
11: ผมคิดว่าเราจะไปสนใจเรามาสนใจว่าทำไงให้รายได้เราสูงการมีเป้าไปถึงที่จะไปที่ไหนอย่างที่ผมบอกอะมันก็โอเคอย่างน้อยเรามีบุตรหมายไว้แต่ว่าในความเห็นเนี่ยของผมเนี่ยมันก็ท้าทายมาเลเซียขนาดนี้เขาใกล้เคียง 14,000 เหรียญแล้วนะเออเขาเพราะว่าอีกปี2ปีเนี่ยเขาไปละนะเขาโตเฉลี่ยประมาณ 5% อยู่แล้ว
1: ใ
11: ช่ไหมเขาไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วอ่ะนะไอเราเนี่ยมันติดกับดักประเทศรายได้สูงน
1: ะ
11: รายได้สูงปานกลางเนี่ยเราติดกับดักเป็นแคปเลยเนี่ยติดมานานแล้วนะฮ
1: ะ
11: นะคราวนี้ไอพูดอย่างนี้เนี่ยปัญหาของเราเนี่ยมันดูตกใจละเราก็ดูว่าปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเรายังไงเราไม่ค่อยมีจุดแข็งแล้วอะเราจุดแข็งของเราเนี่ยนะส่งออกเนี่ยเราก็ค้าขายกันแบบที่อะไรนะครับสินค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่มีแบรนด
1: ์ค่ะ
11: นะหรือไม่ก็รับจ้างการผลิตหรือสินค้าที่มันดูเท
1: ่
11: อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์จะถามว่ามันเรานำเข้าเกือบทั้งหมดละใช่ไหมหร
1: ือ
11: มันจะมีโลโก้คอนเทนต์นะก็ทำข้าวมาผลิตในประเทศอีกอ่
1: ะ
11: เห็นไหมเนื้อเข้าใจมากอย่างเหล็กอย่างอะไรอย่างเงี้ยอล
1: ู
11: มิเนียมต่างๆพวกเนี้ยแม้แต่ล้อรถจนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันสัดส่วนการใช้ยางพาราก็น้อยลงม
1: ัน
11: ไปใช้ยางซินิติกยางสังเคราะห์มันก็อินพอร์ตอีกอ่ะในรูปของน้ำมันไงใช่ไหมนะคือแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตกับไอ้เน็ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหมายว่าเอ็กซ์พอร์ตลบอินพอร์ตของเราเนี่ยมันเหลือน้อยมันแทบไม่เหลือเลยอ่
1: ะ
11: เอาครึ่งปีนี้เนี่ย4เดือนแรก5เดือนแรกเนี่ยติดลบด้วยซ้ำไปหมายว่าเราเสียดุลการค้าใช่ไหมคือแล้วไอ้ GDP เนี่ยมันต้องเอานำเข้าไอ้ส่งออกลบนำไอ้ส่งออกลบนำเข้า
1: เ
11: ออมันติดลบด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันแทบไม่ได้ไอ้ที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันก็ไอ้การจะเป็นประเทศที่มันมีพัฒนาแล้วเนี่ยมันต้องมาจากกำลังซื้อคือตัว consumption ของเราอ่ะตัวการบริโภคในประเทศของเราเป็นหลัก
1: ค่ะ
11: ใช่ไหมตอนนี้คนเราก็ยังไงดีครับรายได้น้อย
1: กำลังซื้อไม่มาก
11: กำลังซื้อก็ไม่มีหนี้ครัวเรือนก็สูงติดกับดักหนี้อีกนะไอ้หนี้ที่สูงแล้วมันจะเป็นหนี้เสียสิใช่ไห
1: ม
11: ใช่ไหมเราที่เขาไม่พูดเลยเนี่ยเด่นของกกร.หรือว่าไอ้แผนที่เขาวางไว้เนี่ยใช่ไหมไอ้ยุทธเกยอนุนะเขามีแผนปฏิบัติการใช่ไหมแล้วก
1: ็
11: มีอนุสี่ด้านอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีบริบทของสังคมสูงวัยผมไม่เห็นนะแต่อาจจะแทรกไว้ตรงไหนก็ได
1: ้
11: คือเราเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วย
1: ใช่
11: ไหม
1: เข้ามาสัก
11: เราหลายอย่างใช
1: ่
11: เนี่ยหลายอย่างแล้วการเมืองเราก็พูดตรงๆนะไม่เอื้อใช่ไหมปัญหาคอร์รัปชันอันนี้คือมันต้องแก้กันยังเป็นขบวนการเลยถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะอย่างเราพูดถึงลงทุนตัวเลขสวยๆไปเดือนเนื้อในเหมือนเดิมเป
1: ็
11: นการลงทุนในพวกก็เลยนะก็เลยอะไรไอ้ data center
1: อ่ะ
11: หนีมาจากอเมริกาถูกไล่มา
1: ค่ะ
11: แล้วคนใช้พลังงานเยอะเสียก็ดังใช่ไหมมันใช้คนเท่าไหร่นี่ดีกว่า
1: ค
11: ่
1: ะ
11: นะมันอินพอร์ตมาเกือบทั้งหมดอ่ะถึงแม้ไอ้เนี้ยคือการลงทุนของเราเนี่ยนะคุณไปดูระยองเลยพวกรถ EV อะไรทั้งหลายเนี่ยโหมันใช้แรงงานเราทั้งนั้นอ่
1: ะ
11: นะครับผมกำลังบอกว่า
0: บ้านเรา
11: เออมันเราคงต้องยกเครื่องครั้งใหญ่อะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนจ
1: ุ
11: ด
1: ค่ะ
11: อะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเราที่เขามีการพูดถึงการตั้งทีมสนับสนุนเพื่อแก้หนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME อะค่ะในมุมมองอาจารย์เนี่ยมาตรการแบบไหนคะที่จะสามารถถือว่าปลดล็อกหนี้แล้วก็เติมทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนโดยที่มันไม่สร้างปัญหาในเรื่องของวินัยการเงินแล้วก็จูงใจให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยกล้าที่จะปล่อยกู้แก่รายย่อยๆมากขึ้น
11: NPL เนี่ยเราต้องพูดก่อนนะนี่นี่ครัวเรือนเราเนี่ยสูงมาก
0: ใช่
11: ไหม
0: ใช่ค่ะ
11: สิบเท่าไหร่อ่ะ16ล้านถึงเกือบใกล้ๆ17ล้าน 16.44 ล้านล้านบาทน
0: ะ
11: ใช่ไหม 86.8% ของ GDP น
0: ะ
11: ในเนื้อในเนี่ยหนี้ของเราเนี่ยมันเป็นหนี้เสียซะด้วยนะ
0: ใช่
11: ไหม
0: ใช่
11: หนี้เสียซะด้วยคราวนี้หนี้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ประมาณ500,000กว่าล้านนะครับเป็นหนี้เสียซะ 2.8% แต่ว่าไอ้นอนแบงค์เนี่ยอันนี้เยอะนะ
0: ค่ะ
11: 1.31 ล้านล้านบาท1.31 ล้านล้านบาทนี่เสียนะอันนี้พูดถึงนี่เสียน
0: ะ
11: นี่เสียคราวนี้ก็กลับมาดูว่าไอ้การแก้หนี้ปิดหนี้ก็นี่มันเสียแล้วอ่ะ
0: ปิดยาก
11: เข้าใจป่ะ
0: ปิดยาก
11: แล้วอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันเน่าแล้วอ่ะคุณเอาไปฟรีไปแช่เย็นไปปรุงรสยังไงมันก็เน่าอ่ะ
12: มันก็ไม่เหมือนเดิม
11: นะในฐานะผมเคยอยู่เป็นกรรมการแบงค์ของรัฐมา4ปีเนี่ยอันนี้ก็ใจอ่ะบริหารการยากมากนะยากมากคราวนี้รัฐการแก้ไอ้หนี้เนี่ยไม่ได้พุ่งมาพูดกับรัฐบาลนี้อย่างน้อยเนี่ยแต่คุณลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยก็มาจับเรื่องนี้เลยนะ
0: คุยกันมาตลอดพูดมาตลอด
11: ก็จับมาตลอดเนี่ย10ปีแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะตอนนี้เราก็มีไอ้โครงการปิดหนี้ไปต่อได้ใช่ไหมถ้าปิดเลยลดให้5ลดให้ครึ่งนึงไม่เสียดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือจ่ายต้นอย่างเดียว10ปีใช่ไหมนะครับแล้วก็อะไรนะเขาก็มีโครงการเยอะแยะเนี่ยเขายังมีเรื่องอะไรนะคุณสู้เราช่วยเฟส2อีกใช่ไหมจะมีคนเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ย 1.8 ล้านรายเนี่ยแต่คนนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันนี่เน่าอ่ะ
0: ใช่
11: นี่เน่าคือนี่ที่มันเสีย NPL เนี่ยคือ1ครัวเรือนมันทิ้งหนี
0: ้
11: เด็กๆเนี่ยนี่มันหนี้เนี่ยมันจะเป็นหนี้อะไรฮะหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลไอ้ตอนนี้เรากู้ไปซื้อกับข้าวอ่ะ
0: ใช่บางคนซื้อกู้มาสนองนี้ต
11: ั
0: วเอง
11: ไอ้นี่ก็ยังไอ้บางคนก็ไปซื้อกู้นี่ไปซื้ออะไรเครื่องประดับเครื่องที่มันไม่จำเป็น
0: ของไม่จำเป็น
11: ค่ะใช
0: ่ฟุ่มเฟือย
11: ไปเที่ยวยังมีลูกน้องผมเนี่ย
0: ค่ะมันเลยกลายเป็นหนี้เสียนะอาจารย
11: ์มันหนี้เสียอยู่แล้วบัตรเครดิตคุณเลี้ยงติดใบอ่
0: ะ
11: ไปละแสนมากกว่าล้านหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันก็ล้านหนึ่งเนี่ยแบงค์เขาก็แฮปปี้เพราะนี่พวกนี้ยังไงเขาไล่เก็บอยู่เขาได้ดอกเบี้ยสูงไงผมจำไม่ได้นะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ย 8% เรื่อยเนี่ย
0: ใช่
11: ไหมกลับมาดูใหม่เนี่ยไอโครงการพวกเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเขาทิ้งหนี
0: ้
11: เพราะผมรู้ยังไงเพราะลูกน้องผมเนี่ยมีไปถึงทิ้งหนี้มันก็ฟ้องล้มละลายก็มาให้หลักเงินหักเงินเดือนไงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่อายน
0: ะ
11: ก็ไม่อายมันก็เธอก็เป็นฉันก็เป็นคุณก็เป็นมันก็เลย
0: เหมือนกลายเป็นเรื่องธรรมดา
11: แต่ก่อนนี่เราอายนะ
0: ใช่
11: ถ
0: ู
11: กนี่ติดล้มละลายนี่โอ้โหมันมองหน้าใครไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้3ปีก็ปลดแล้วอ่
0: ะ
11: ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันสนุกสนานกันไอ้นี่คือเขาทิ้งหนี
0: ้
11: สองไม่มีปัญญาจ่ายหนี้หมดสภาพแล้วถ้าเป็น SME
0: ค่ะ
11: นะไอ้ท่านไอ้ที่คุณจะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันไม่ง่ายไงเพราะมันทิ้งหนี้เดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจก่อนเนี่ยท
0: ิ
11: ้งหนี้ทิ้งบ้านไม่มีปัญญาพอแล้วคุณจะมาให้ยังไงก็ไม่มีปัญญาแล้วรายได้ฉันก็ไม่พอกินใช่ไหมยิ่งขนาดนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเด็ดอินคัมสุทธิรายได้สุทธิมันลดลงแต่ว่าหมายความว่ารายได้เราเท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันพุ่งน
0: ะ
11: หรือราคาน้ำมันจะลงอะไรแต่ว่ามันไม่ลงกลับไปเหมือนเดิมนะแต่มาเห็นผมเนี่ยนั้นผมในความเห็นผมเนี่ยแก้ยากนะแก้ยากแล้วก็ไอ้ธุรกิจ SME เนี่ยมันใกล้เจ๊งอ่ะ
0: อ
11: ืมใช่มั้ยอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วเค้าก็ติดปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วที่เค้าทำกันก็คือเค้าต่อหนี้เพื่อไม่ให้เป็น NPL
0: ค
11: ่
0: ะ
11: นะที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับพวกแบงค์เนี่ยนะครับที่ไอ้โครงการที่ไอ้ช่วยหนี้เนี่ยที่สุดกลับมาเป็นหนี้ใหม่
0: ก็วนลูปอยู่แบบนี
11: ้มันยากเพราะมันนี่มันเสียแล้วเธอเข้าใจมันงานก็ไม่มีนะบริษัทก็เจ๊งแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะ
0: ใช่ต้องหาเงินมาใช้หนี้วนๆไป
11: มันเอาเงินมาหากิน
0: ยากด้วย
11: มาขายอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
11: ไอ้นี่คุณฟ้องกับฟ้องไป
0: ค่ะ แต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีคืนแต่ว่าเราก็ต้องเอามากิน
11: แบงก์ก็ไม่กล้ายึดนะฮะเพราะว่าแบงก์เอาบ้านเอาโฉนดไปตอนที่มันขายไม่ออกแล้วนั่น
0: ก็ใช่ค่ะก็ไปกองอยู่ที่แบงก
11: ์ใช่ใช่แต่นี่โฉนดเต็มแบงก์นะแบงก์ก็ไม่อยากได
0: ้อยากได้เงินมากกว่า
11: ใช่ใช่
0: ไม่ได้อยากได้ทรัพย์สิน
11: ก็ใช่เพราะมันขายไม่ออกในช่วงนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นปัญหาที่จะต้องดูซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าคือถ้าพูดกันตามหลักโครงสร้างตามปัญหาที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยยากเหมือนกัน
0: ยากนี่เสียทั้งนั้น
1: ใช่
0: เน่าไปแล้วไม่รู้ไง
11: ก็ต้องพยายามนะต้องพยายามแก้นะที่ได้บอกว่าพยายาม
1: ค่ะอาจารย์คะที่นี้ถ้าพยายามแก้เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอในการที่จะทำให้กลไกของกรอที่จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่นโยบายของทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีส่วนในการที่จะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ไหมคะว่าเราควรจะทำยังไงดีในเรื่องนี
11: ้คิดว่าก็มีสองระยะเลยคือเร่งด่วนที่เขาใช้ว่าควิก
0: ค่ะ
11: เดี๋ยวนี้เขาบิ๊กคึกกรินด้วยนะผมก็ไม่รู้เ
0: รื่องกรินไม่พอทำให้ใหญ่ไว้ก่อน
11: คือนะหนึ่งคือต้องยอมรับว่าขณะนี้คนไม่มีสตางค
1: ์ค่ะ
11: นะทั้งชาวบ้านแล้วก็ธุรกิจโดยเฉพาะ SME หาสภาพคล่อง
0: ค่ะ
11: อันนี้คุณต้องแก้ก่อนจะแก้ยังไงก็ได้เพราะว่าถ้ามันสตั๊กมันหยุดเนี่ยอันนี้มันนิ่งเลยยุ่ง
1: ค่ะ
11: นะสองเนี่ยได้กินคำรายได้สุทธิมันลดลงรายได้สุทธิลดลงเนี่ยไปเพิ่มค่าจ้างมันก็ไม่มีปัจจัยจะไปเพิ่มมันจะเก็งเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
11: ตอนนี้มันต้องไปลดรายจ่ายก็คือต้องไปกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อใช่ไหมให้กำลังซื้อเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจะดีไม่ดีมันก็ต้องใช้มันผมว่ามันเหมือนออกซิเจนอะ
0: 60 40ได้ไหมคะอาจารย
11: ์มันจะตายอยู่แล้วอ่ะจริงแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาผมไม่เห็นด้วยอย่างนะ60 40คุณควรจะช่วยคนเปราะบางคนจนจริงๆที่เรามีฐานข้อมูล12 13ล้านคนคุณไปช่วยคนมีสตางค์ด้วยอ่ะไอ้40กว่าล้านเนี่ยใช
0: ่
11: มั้ยเพื่อนๆผมเนี่ยนั่งหัวเราะกันเนี่ยข้างๆผมนี่ก็ยังนั่งหัวเราะอยู่เลยใช่มั้ย
0: ก็
11: เป็นสนุกสนานกันใช่มั้ยใช่มั้ย
1: ค่ะ
11: เมื่อ2วันก่อนไปกินข้าวลูกชายยังแย่งจังแต่เลยพ่อ60 40ครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ใกล้ไอ้ติ่ง
0: ค
11: ่
0: ะ
11: นะแล้วก็หัวเราะกันคือคุณจะจ่ายเฉพาะคนเปราะบางแล้วเงินมันจะได้ให้มากขึ้น
0: ค่ะ
11: ใช่มั้ยฮะ
0: ค่ะ
11: ใช่มั้ยอันนี้อันนึงนะครับ2ก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยควรจะไปสร้างรายได้กันด้วยเช่นสมัยนานแล้วก็เรียกงบโครงการหมู่บ้านอะไรก็ให้ตอนนี้เรามีโครงการประหยัดพลังงานใช่ไหมพลังงานสะอาดเนี่ยให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยจัดโครงการมาเลยคุณจะทำการไฟฟ้าชุมชนยังไงอ่ะโซล่าเซลล์ยังไงแต่ให้ชาวบ้านทำกันเองนะไม่ใช่ว่าใช้บริษัทใหญ่อย่างน้อยมันก็เกิดการซื้อเหล็กก่อสร้างเขาก็ได้ค่าแรงเสร็จแล้วก็ยังได้ไฟฟ้าชุมชนอีกนึกออกไหมใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งที่ต้องเร่งทำนะครับส่วนช่วงโครงสร้างเนี่ยเรื่องใหญ่คือคอร์รัปชันไม่ใช่เอามาปฏิเสธมันต้องมาแก้ปัญหากันเนี่ยปฏิเสธได้ไหมเนี่ยไอ้สอบอะไร
1: ท้องถิ่น
11: ชนอะไรเนี่ยใช่ไหมอันนี้น่าแหกเลยอ่ะคอร์รัปชันมันอยู่ทุกอนูนะ
0: ค
11: ่ะไอ้ต้นไอ้คอร์รัปชันเนี่ยต้นตอมาเจอไอ้ขั้นตอนมันเยอะราชการผมค้าขายเนี่ยผมรู
0: ้ค่ะ
11: ใช่ไหมมันขั้นตอนมันเยอะเมื่อขั้นตอนมันเยอะมันก็เป็นช่องทางใช่ไหมราชการเนี่ยมันต้องลดขนาดอันนี้นะอันนี้ระยะยาวเลยนะต
0: ้
11: องลดขนาดแล้วก็ทำหน้าที่ส่งเสริมไม่ใช่ไปกำกับจ้องเอาผิด
0: แ
11: ล้วนี่อีกเรื่องหนึ่งไวๆนะครับตอนนี้ไอ้ต้องทบทวนไอ้แผนปฏิบัติการ4ด้านเนี่ยมันตอบโจทย์จริงไหมม
0: ี
11: อนุ4ด้านเนี่ยใช่ไหมที่เขาตั้งกันมาเนี่ยนะมีคุณอะไรอ่ะมีอนุด้านอุตสาหกรรมใหม่อนาคตอะไรพวกนี้ก็ต้องดูว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้อะไรด้วย
0: ค่ะ
11: นะไม่ได้แต่มูลค่าเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมเร
0: ื่
11: องอำนวยความสะดวกเรื่องพัฒนาคนอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องทบทวนเราต้องทบทวนแล้วคราวนี้ไอ้ที่มันค้ำคอเราอยู่เนี่ยในความเห็นผมนะ
0: ค่ะ
11: ไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันค้ำคออยู่เราต้องไปแก้เพราะมันเป็นบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่มีใครเขียนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติที่ล็อกไอ้เรื่องของอะไรทั้งหมดในโครงสร้างเศรษฐกิจไว้20กว่าปีเพราะมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่ละมันก็เปลี่ยนตลอดอันนี้เราต้องไปแก้เพิ่งผ่านมา10ปีแล้วเนี่ย
0: นะ
11: ไปแก้เพื่อที่จะคุณได้ทำอะไรใหม่ๆเมื่ออะไรใหม่ไปขัดกับยุทธศาสตร์ ชาติเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ที่ต้องทำคือ SME เนี่ยต้องให้แต้มต่อเขา
1: ค่ะ
11: หน่วยงานของรัฐเวลาประมูลจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ SME เขาเป็น first priority หมายว่าก่อนแล้วก็บริษัทที่ซื้อสินค้าใช้บริการ SME เนี่ยควรจะมีค่าลดหย่อนนะ
0: ครับ
11: แล้วก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่ทำแผนที่จะไปถึง12ปีเนี่ยผมอยากให้เห็นแผนที่ชัดๆว่าเราอีก12ปีเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้ 15,000 เหรียญจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณมีแผนที่ชัดเจนถ้าคุณไม่มีแผนอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไปไม่ถูกเนี่ยสำคัญที่สุดนะการเมืองต้องเอื้อด้วยนะการเมืองน้ำเน่าเงี้ยไม่ไหวอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไอ้เพลงมาสแมวนะทหารอยู่ในกรมกองไอ้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญไงมันทำให้พอคุณมีทีมันก็ถอยหลังไปทีต
0: ้
11: องยอมรับนะว่ามันปฏิวัติทีมันก็ถอยหลังไปหลายปีเพรา
0: ะ
11: ว่าไอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเชิงโครงสร้างแต่ว่าเฉพาะหน้าคือออกซิเจนฮะสภาพคล่อง
0: ค่ะก็ให้เสียงนี้นะคะดังไปถึงรัฐบาลนะนะคะจะได้มีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะคะว
1: ัน
0: นี้ทางรายการต้องขอบพระคุณนะคะท่านดร.ธนิษฐ์โสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาร่วมวิเคราะห์และมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่งเสียงดังๆนะ
1: ค่ะ
0: ให้ไปถึงนะคะโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าไอ้ที่แบ่งบัญชีสี่นะสี่ด้านสี่กลุ่มอะไรนั่นนะสี่ประเด็นเนี่ยก็ขอให้มัน
1: ให้มันชัดเจน
0: ให้มันเป็นรูปธรรมให้มันตรงจุดนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวก็ดูว่าทางรัฐบาลเองจะมีการขับเคลื่อนยังไงนะคะ
1: ค่ะ
0: ติดต่อครับติดตามข่าวสารกันต่อ
1: ถูกต้องค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ค่ะประชาสัมพันธ์เรื่องงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะคะโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะค่ะระยะทางรวม 15.6 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570นะคะปัจจุบันนี้ดำเนินงานไปแล้ว 35.618% ค่ะส่วนแผนงานนะคะสำหรับการทำงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะคะบนถนนติวานนท์ซอยติวานนท์ปากเกร็ด9ค่ะซอยติวานนท์43ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15นะคะซอยแจ้งวัฒนะ14หน้าศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2แล้วก็บริเวณแยกหลักถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะส่วนงานที่2นะคะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่า push through นะคะหน้าปากซอยพหลโยธิน 51/1 ที่วงเวียนบางเขนนะคะแล้วก็ที่หน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองค่ะงานที่3ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือ open cut นะคะที่บริเวณบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดค่ะงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะถึงปากเกร็ด30นะคะแล้วก็งานสุดท้ายงานที่5คืองานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดถึงถนนเลียบคลองประปาค่ะซึ่งการทำงานนี้นะคะจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจร2ช่องทางด้วยกันในช่วงตั้งแต่22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของทุกคืนนะคะซึ่ง MEA ก็มีการเน้นย้ำผู้รับจ้างให้ทำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการมีปัญหาเรื่องของน้ำรอระบายนะคะทาง MEA ก็เน้นย้ำตรงนี้นะคะให้มีการคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะให้ความสำคัญอย่างสูงที่สุดซึ่งถ้าท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเหตุนะคะหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะนะคะติดต่อไปได้เลยที่ผู้ประสานงานโครงการค่ะคุณกิตติศักดิ์ตายพง นะคะหมายเลขโทรศัพท์0820874659นะคะผู้ประสานงานของการคุณกิติศักดิ์ตายโพค่ะหมายเลขโทรศัพท์0820874659นะคะหรือว่าติดต่อได้เลยที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: 1130นะจำเบอร์ผู้ประสานไม่ได้ก็โทรไปที่ MEA Call Center ก็ได้นะคะ24ชั่วโมงค่ะเอาไปดูประเด็นอื่นๆกันต่อเห็นว่าทางกรมการปกครองเขาเดินหน้าต่อเนื่องนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยเฟส2
1: ค
0: ือเป็นการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดน
1: ะ
0: ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ69นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์รวมทั้งสิ้นเนี่ย7ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีวันที่3 17และ31กรกฎาคมค่ะวันที่4และ28สิงหาคมและวันที่11แล้วก็25กันยายนนะคะพร้อมกับกำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอนั้นจัดเตรียมสถานที่ให้ดีเลยนะโดยอาจจะใช้ที่ว่าการอำเภอหอประชุมอำเภอศาลาประชาคมก็ได้นะคะก็ที่เป็นสถานที่ที่มั่นใจว่ามันแข็งแรงอ
1: ่ะ
0: แล้วก็อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็สามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อย่างเหมาะสมให้เป็นสถานที่หลักส่วนพื้นที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่ห่างไกลหรือว่าประชาชนที่เข้าถึงยากเนี่ยก็ให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเขาจะมีการประสานห้างร้านต่างๆนะสินค้าโอทงโอท็อปหรือว่าสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายยังไงแล้วก็คอยติดตามนะคะในแต่ละพื้นที่ว่าเขาจัดยังไงกันแต่ว่าก็อย่างวันและเวลาอย่างที่บอกไปเลยนะคะศุกร์เว้นศุกร์ค่ะ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะพรบ.เลมอนลอว์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ค่ะในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันค่ะแล้วก็ให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้สิทธิของพี่น้องประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือผู้บริโภคอาจจะตรวจพบเรื่องของการรับของไม่ตรงปกบ้างชำรุดเสียหายอะไรนะคะกว่าจะรู้เนี่ยคือใช้งานไประยะนึงแล้วพอมีปัญหานะคะกลายเป็นว่าคนซื้อเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ว่ามันมีปัญหามาจากต้นทางจริงๆ
0: เพราะว่าบางทีเคลมไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: คืนไม่ได้
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้เข้ามาคุ้มครองนะสิทธิให้กับผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแล้วที่จะพบกันบ่อยๆนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนท่านใดที่ถ้าเคยเจอปัญหานะพบปัญหาสินค้าและบริการอะไรไม่ตรงปกโดนโกงหรืออะไรก็ตามต่างๆร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะหรือเว็บไซต์ OCPBconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและในวันนี้นะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life นะคะเดินหน้าสานต่อภารกิจความพันธภาพและการแบ่งปันนะคะรถโฮมนะผู้เสียชีวิตกลับบ้านบริการฟรีค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยหมดเวลาแล้วเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไวจังเลยอ่ะวันนี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ละกันบันทึกสถานการณ์นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: และดิฉันปนิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกั

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ุมภาพันธ์เดือนที่โลกพูดถึงความรักแต่สำหรับเราความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรอบข้างหากคือความห่วงใยต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันปตท.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคืออีกก้าวของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดปตท.พลังแห่งความห่วงใยที่ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปด้วยกัน
1: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
2: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
3: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยในวันนี้อยู่กับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของกรุงเทพบางกอกนั่นเองค่ะแน่นอนกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคือเมืองหลวงของประเทศไทยแต่กรุงเทพนี้ในอดีตนะคะเราเรียกพื้นที่ตรงนี้หรือเมืองหลวงของเรานี้ว่าบางกอกค่ะซึ่งฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเรียกบางกอกเขาก็จะเรียกแบงคอกแบงคอกคำว่าแบงคอกก็เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษเพี้ยนมาจากคำว่าบางกอกนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เราไปดูกันว่าตั้งแต่คำว่าบางกอกแล้วมาเป็นคำว่ากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะเดิมบางกอกนะคะมีชื่อเรียกแบบนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเป็นชื่อชุมชนเล็กๆมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวโอบล้อมนะคะลักษณะคล้ายถุงก้นกลมค่ะต่อมาก็มีการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งตรงนี้แล้วกระแสน้ำที่บริเวณคลองเนี่ยก็พุ่งแรงด้วยนะคะทำให้คลองเนี่ยกว้างออกจนกลายเป็นแม่น้ำส่วนแม่น้ำก็คดเคี้ยวตื้นเขินกลายเป็นคลองค่ะก่อให้เกิดเป็นคลองบางกอกน้อยคลองตลิ่งชันคลองบางระมาดแล้วก็คลองบางกอกใหญ่ซึ่งคลองต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในชุมชนปกติในปัจจุบันนะคะเราสามารถไปดูหรือว่าไปเห็นกับตาได้ชุมชนบางกอกเดิมเนี่ยซึ่งเคยมีแม่น้ำเจ้าพระยาโอบล้อมก็กลายเป็นอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมีฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนั่นเองค่ะทีนี้พอชุมชนเล็กๆเป็นชุมชนบางกอกเดิมนะคะมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เยอะแยะมากมายอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่านก็กลายเป็นชุมชนใหญ่เกิดขึ้นมีสภาพเป็นเมืองขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งเป็นชื่อในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านการค้าอุดมสมบูรณ์มีป้อมปราการแข็งแกร่งป้องกันการรุกรานจากข้าศึกเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกครื้นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ทรงสถาปนาธนบุรีนี่แหละก็คือบางกอกดั้งเดิมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไทยค่ะแล้วก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นชื่อได้ว่าบางกอกที่พัฒนามาเป็นธนบุรีนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 ก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นแต่สร้างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเมืองหลวงของไทยจากตอนนั้นที่อยู่ฝั่งตะวันตกก็เลยย้ายมาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ถือได้ว่าพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจากคำว่าบางกอกมาเป็นธนบุรีแล้วก็สร้างเมืองหลวงขึ้นมาสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นมาค่ะทีนี้ไปดูชื่อบ้างชื่อเรียกนะคะแต่เดิมเนี่ยเมืองหลวงใหม่ของไทยเนี่ยนะคะที่จารึกในพระสุพรรณบัตรเมื่อปีพุทธศักราช2325เมืองหลวงของไทยมีชื่อว่ากรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์มหาสถานคล้ายๆกับปัจจุบันที่เราได้ยินนะคะแต่ว่าแตกต่างกันอยู่นี่เป็นชื่อที่จารึกในพระสุพรรณบัตรแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงสร้างปราสาทราชมณเทียนเสร็จสมบูรณ์ค่ะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉลองพระนครเป็นการใหญ่เลยและพระราชทานชื่อพระนครใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์คล้ายกับปัจจุบันนะคะแต่ไม่เหมือนนะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงวรรคที่ว่าบวรทวารวดีเป็นบวรรัตนโกสินทร์ซึ่งคำว่าโกสินทร์เนี่ยแปลว่าพระอินทร์ค่ะแล้วก็ใช้กรุงเทพมหานครแบบยาวๆเนี้ยมาอีก3รัชกาลนะคะจนในเมื่อสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันเลยหรือเรียกกันย่อๆว่ากรุงเทพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากรุงเทพนะคะมีเกิดขึ้นแบบเรียกย่อๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทีนี้คำว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงของไทยและใช้เรื่อยมาเลยนะทางราชการนะจนเมื่อทางราชการเปลี่ยนการเรียกชื่อเมืองเป็นจังหวัดเมื่อปี2459เมืองหลวงของไทยก็ไม่ได้เรียกว่ากรุงเทพค่ะแต่เรียกว่าจังหวัดพระนครเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครนะคะถือว่าจังหวัดพระนครเป็นเมืองหลวงของไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนอีกนะคะจนเมื่อวันที่22ธันวาคม2514คณะปฏิวัติก็ประกาศให้รวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนครเป็นเมืองหลวงของไทยนะคะที่มีชื่อใหม่ว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรียาวกว่าความว่ากรุงเทพอีกนะคะแต่ใช้แค่ปีเดียวค่ะเพราะว่าในวันที่14ธันวาคม2515คณะปฏิวัติก็ให้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะนำคำว่ากรุงเทพตั้งแต่รัชกาลที่4มาไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มคำว่ามหานครก็เลยกลายเป็นกรุงเทพมหานครดังในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2515นั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครจึงเป็นชื่อเมืองหลวงของไทยเรื่อยมาแต่บางคนก็ยังคงติดเรียกว่าบางกอกเพราะว่าอาจจะมีช่วงชีวิตอยู่ในณเวลานั้นหรือว่าเคยได้ยินในเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดติดปากกันมาหรือคำว่าบางกอกก็ยังคงมีปรากฏใช้ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางทีอาจจะเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารโบราณโบราณแบบนี้ก็อาจจะทำให้นึกย้อนกันไปถึงสมัยเก่าๆนั่นเองแต่ทั้งที่ชุมชนบางกอกตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันที่15พฤษภาคม2555เลขสวยมาก2555กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศคำขวัญว่ากรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยก็เป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันคล้ายๆกับคำขวัญประจำจังหวัดที่มีครบทุก77จังหวัดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าบางกอกแล้วก็พัฒนามาจนเป็นคำว่ากรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.นวรรณพันธุเมธาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของภาษาพื้นที่ก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยคราวหน้านะคะรับลมคมไทยจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอก็ติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากฟังเรื่องอื่นๆเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยสวัสดีค่ะ พบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดยพีอาร์ดีเจ็ดพอดแคสต์ทุกวันอังคารเวลา18นาฬิกาคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

duduk dah.

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีฟอเร็กซ์เข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวิน

0: ลตำรวจโทรุธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเล็กว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
2: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสามแหมหมู่4ตำบลสามหมื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่345และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากได้ร่วมการตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางไม้ประดู่แปรรูปจำนวน20แผ่นปริมาตร 2.54 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐคิดเป็นเงินจำนวน 177,800 บาทโดยกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำอุทกภัยเต็มกำลังขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนมีน้ำเกือบร้อยละ50
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่
6: คืน11

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26 องศาเลือกเครื่องใช้ไฟ

0: ฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวัง

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า460,000 บาท

0: สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ caart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเตือนภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีกับดิฉันธัญนันท์สาถะรัตนสกุลโดยเรายังคงอยู่กับผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคที่ยังคงนำเรื่องราวการป้องกันโรคและภัยสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนก็อาจจะมีตกในบางพื้นที่ส่วนอากาศก็คงยังอยู่ในช่วงของอากาศร้อนอยู่คู่กับเราแบบนี้นะคะเรื่องของโรคและภัยสุขภาพก็เช่นกันค่ะโดยมากเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของปฏิทินโรคก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดช่วงหน้าฝนอย่างที่รายการรักสุขภาพได้มีการเล่าสู่คุณฟังไปแล้วนะคะว่ามี9 โรคติดต่อที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็ยังมีอีก3 ภัยสุขภาพที่แบบเงียบๆเลยนะคะที่มากับฤดูฝนแล้วมาทวนกันอีก1 ครั้งดีกว่านะคะก็คือ9 โรคติดต่อก็จะมีโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรค RSV นะคะโรคฉี่หนูโรคโควิด-19โรคเมดิออยหรือว่าโรคไข้ดินนั่นเองนะคะส่วนอีก3 โรคก็คือโรคไข้เลือดออกไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็ไข้ที่คุณกุญย่านะคะส่วนภัยสุขภาพ3 ภัยสุขภาพก็คือถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะอยู่ในที่โล่งแจ้งช่วงฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเสี่ยงโดนฟ้าผ่าได้และสุดท้ายคือเรื่องของเห็ดพิษค่ะอันนี้ต้องย้ำกันเลยนะคะว่าเห็ดที่เราไม่รู้จักนะคะเราต้องไม่เก็บไปกินนะคะเพราะว่าความร้อนนะคะมันจะไม่สามารถทำลายพิษได้แล้วก็เห็ดส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะขออภัยค่ะหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเราแยกไม่ออกหรอกค่ะว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ความเชื่อโบราณหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านบอกว่าเราอาจจะต้มช้อนลงไปด้วยถ้าเกิดว่าช้อนไม่เปลี่ยนสีกินได้ถ้าช้อนเปลี่ยนสีกินไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะคะเคยมีกรณีใช้ภูมิปัญญาของตนเองเนี่ยในการต้มเห็ดแล้วก็ไม่รอดกันนะคะมีบางครอบครัวเนี่ยป่วยยกครัวบางครอบครัวกินเห็ดที่ไม่รู้จักก็เสียชีวิตยกครัวมาแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะรายการรักสุขภาพกับสคร.6นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังนะคะพูดคุยเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักชื่อแต่ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะคะนั่นก็คือโรคซิฟิลิสค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นโรคในอดีตหรือว่าเป็นโรคเรื่องของไกลตัวแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะคะยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะคุณฟังและที่สำคัญนะคะคือบางคนเนี่ยติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวและแถมยังไม่มีอาการอีกด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงที่จะสามารถแพร่เชื้อให้กับคู่รักหรือว่าส่งต่อไปยังลูกในครรภ์ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันน่ากลัวตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแบบสบายๆค่ะทั้งเรื่องความรู้กลุ่มเสี่ยงอาการการป้องกันและเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคู่รักก็คือที่จะวางแผนมีลูกนะคะนั่นก็คือการตรวจเลือดก่อนที่จะมีบุตรค่ะแล้วก็รวมไปถึงการฝากครรภ์ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโรคนี้แบบเข้าใจง่ายๆพร้อมกับแนวทางการป้องกันเมาหมอหมอเมานะคะวันนี้หมอปอยังคงย้ำเตือนในเรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพค่ะส่วนช่วงเฟกนิวนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยน้อง MM เช่นเคยนะคะพร้อมกับสกู๊ปสุขภาพรอคุณผู้ฟังอยู่ในรายการของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ ผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
4: เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลสุขภาพติดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้
5: นี่คือเด็กหญิงเพลินใจอายุ15ปีเธอเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนสุขนิยมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมที่ท้องฟ้าสดใสแต่กลับเต็มไปด้วยกลุ่มควันบางอย่างเด็กหญิงเพลินใจค้นพบว่ามันไม่ใช่ควันธรรมดาแต่เป็นไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าจากมุมอับใกล้โรงเรียนเธอเดินฝ่ากลุ่มไอระเหยอย่างอึดอัดใจเข้าตึกเรียนอนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กขนาดที่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 มันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ลึกและเร็วระดับ DNA ขนาดที่ว่าหน้ากาก PM 2.5 ก็ต้านไม่ได้ภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าสู่หลอดเลือดได้ใน20วินาทีและไม่กี่อึดใจมันก็เข้าสู่สมองรายงานสถิติพบว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่า 92% ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจากการที่เพื่อนชวน
6: เพลินใจเธออยากลองบ้างไหมมันสูบง่ายมากๆเลยนะ
7: กลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีนิโคตินด้วยเธอไม่ติดหรอกใช่เพื่อนเราก็สูบกันหมดลองดูไหมล่ะ
5: คำกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยหรือไม่มีนิโคตินไม่เป็นความจริงภายในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษกว่า 2,000 ชนิดซึ่งยังมากกว่าบุหรี่มวนอีกด้วย บุหรี่ที่วางจำหน่ายเกือบทั้งหมดมีสารนิโคตินสังเคราะห์ปริมาณสูงนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสมองสมาธิความจำและเสี่ยงกระตุ้นโรคซึมเศร้าปัจจุบันมีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายจากสื่อต่างๆรูปลักษณ์ที่มาในรูปแบบของเล่นเพื่อชักชวนเด็กๆและกลิ่นที่แต่งมาเพื่อให้สูบได้ง่ายต่างจากบุหรี่มวนทำให้เยาวชนไทยลองและติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าให้ทุกคนได้รู้เพื่อปกป้องทุกคนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz กับช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยนะคะรายการที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้รายการรักสุขภาพกับสคล6เราจะพูดถึงเรื่องของโรคซิฟิลิสกันซึ่งเราก็เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการแล้วนะคะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคในอดีตหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวไม่มีอาการด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสามารถแพร่เชื้อให้กับคู่รักหรือว่าส่งต่อไปยังบุตรในครรภ์ของเราได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามารู้จักเรื่องของความรู้คร่าวๆนะคะกลุ่มเสี่ยงอาการการป้องกันเนาะเรื่องสำคัญมากๆก็คือคู่รักที่กำลังจะวางแผนมีลูกนะคะก็ต้องมีการตรวจเลือดก่อนที่จะมีบุตรแล้วก็รวมไปถึงการฝากครรภ์ให้เร็วขึ้นด้วยนะคะส่วนของคำที่เราพยายามจะบอกกับคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของโรคซิฟิลิสถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่าโรคลำยองอ่ะมันเคยมีละครใช่ไหมคะเรื่องทองเนื้อก้าวตัวเอกเนี่ยคือชื่อว่าลำยองซึ่งก็มีคู่หลายคนนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เจ้าเชื้อซิฟิลิสเนี่ยขึ้นสมองนะคะก็ถ้าเกิดเห็นในฉากสุดท้ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะทรมานเลยทีเดียวนะคะรวมถึงอาจจะรวมไปถึงจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโรคซิฟิลิสค่ะโรคซิฟิลิสนะคะก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้หลายทางค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอดทางทวารหนักหรือว่าทางปากอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือคุณแม่ที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้รับการรักษานะคะก็สามารถถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกในครรภ์ได้หลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะติดเชื้อแล้วจะรู้เลยไหมคำตอบคือไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวประมาณ 10-90 วันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มีอาการชัดเจนเลยดังนั้นอาจจะไม่มีอาการก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะคะคุณผู้ฟังส่วนกลุ่มเสี่ยงใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซิฟิลิสโรคซิฟิลิสเนี่ยเกิดได้กับทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่จะมีบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆผู้ที่มีคู่นอนหลายคนหรือผู้ที่มีคู่นอนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะผู้ที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะไปแพร่เชื้อกับคนอื่นได้รวมไปถึงผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยตรวจเลือดคัดกรองหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมีแฟนคนเดียวไม่น่าจะเสี่ยงแต่ความจริงคือหากคู่ของเราเนี่ยติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวนะคะเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใครแต่ว่าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของทั้งสองคนนะคะหมายถึงเรื่องของคู่รักเนาะส่วนอาการของโรคซิฟิลิสนะคะโรคซิฟิลิสเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายระยะด้วยกันค่ะระยะที่1 นะคะก็จะมีแผลเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศปากหรือว่าทวารหนักนะคะลักษณะเด่นคือแผลเนี่ยขอบแข็งแผลไม่เจ็บอาจมีเพียงแผลเดียวหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าเพราะว่าแผลเนี่ยไม่เจ็บแล้วก็สามารถหายเองได้ด้วยแต่แผลที่หายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโรคหายนะคะเราไปดูในระยะที่2ค่ะระยะที่2คือเชื้อเนี่ยจะกระจายไปตามกระแสเลือดอาการที่ได้ที่พบอ่ะนะคะก็คือมีผื่นตามลำตัวผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามีไข้ปวดเมื่อยผมร่วงเป็นหย่อมๆนะคะต่อมน้ำเหลืองโตบางคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าหรือว่าแพ้อาหารหรือว่าเป็นโรคผิวหนังก็ไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะทีนี้มาดูในส่วนของระยะแฝงค่ะเราพูดไป2ระยะแล้วนะคะเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสระยะแฝงนี้อาการก็คือที่แน่ๆเลยเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการเลยหลายคนชีวิตได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะแต่ไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อแล้วก็ยังคงตรวจพบเชื้อได้จากการตรวจเลือดนะคะส่วนระยะที่3เนี่ยหากไม่ได้รับการรักษา เชื้อเนี่ยก็อาจจะไปทำลายอวัยวะสำคัญอย่างเช่นสมองหัวใจระบบประสาทกระดูกอาจจะทำให้พิการหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของคู่รักที่ต้องรู้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีคู่รักจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เตรียมงานแต่งเตรียมบ้านเตรียมเงินเก็บแต่ลืมเตรียมเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าก่อนมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะการตรวจเลือดสามารถช่วยค้นหาซิฟิลิสได้แม้จะไม่มีอาการนะคะหากตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ค่ะแล้วก็ลดโอกาสแพร่เชื้อสู่คู่รักลองคิดดูนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราตรวจสุขภาพก่อนเริ่มต้นมีครอบครัวเนี่ยการตรวจเลือดก่อนมีบุตรไม่ได้แปลว่าไม่ไว้ใจกันนะคะแต่คือการดูแลกันและกันนั่นเองค่ะซิฟิลิสกับการตั้งครรภ์ประเด็นนี้สำคัญมากๆนะคะหากคุณแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสนะคะคุณผู้ฟังคุณแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้รับการรักษานะคะอาจจะเกิดผลกระทบต่อทารกได้ค่ะอย่างเช่นแท้งทารกเสียชีวิตในครรภ์คลอดก่อนกำหนดทารกติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดเด็กที่ติดเชื้อนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นจมูกยุบปากแหว่งเพดานโหว่ความพิการปัญหาการมองเห็นและการได้ยินผิดปกตินั่นเองค่ะทีนี้มันจะมีแต่เรื่องไม่ดีหรอมันมีข่าวดีเหมือนกันนะคะข่าวดีคือเราเนี่ยสามารถป้องกันได้ฝากครรภ์เร็วป้องกันได้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือควรจะฝากครรภ์ภายใน12สัปดาห์แรกค่ะเพื่อไปฝากครรภ์นะคะแพทย์ก็จะมีการตรวจเลือดคัดกรองโรคต่างๆรวมถึงซิฟิลิสด้วยหากพบเชื้อสามารถเข้าสู่การรักษาได้ทันเวลาในหลายกรณีค่ะการรักษาอย่างเหมาะสมก็สามารถช่วยลดการส่งต่อเชื้อสู่ลูกได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยอย่ารอให้ท้องเนี่ยโตก่อนแล้วค่อยฝากครรภ์นะคะยิ่งรู้เร็วยิ่งป้องกันได้เร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาในเรื่องของการป้องกันกันบ้างป้องกันอย่างไรป้องกันไม่ให้เกิดซิฟิลิสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นี่คือการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆหากมีพฤติกรรมเสี่ยงก็ควรที่จะตรวจเลือดนะคะหากมีแผลหรือว่าผื่นผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์ทันทีคู่รักนะคะที่วางแผนมีบุตรก็ควรจะตรวจเลือดก่อนการตั้งครรภ์คุณแม่เองก็ควรจะฝากครรภ์ภายในกำหนดอย่างที่บอกว่าภายใน12สัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งค่ะว่าซิฟิลิสนะคะรักษาได้แต่ว่าต้องตรวจพบแล้วก็เข้าสู่การรักษาอย่างถูกต้องค่ะอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะว่าซิฟิลิสเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่หลายคนไม่อยากพูดถึงแต่ยิ่งรู้เร็วยิ่งป้องกันเร็วสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนสร้างครอบครัวนะคะก็อย่าลืมเพิ่มอีกหนึ่งรายการในเช็คลิสต์ชีวิตคู่ก็คือตรวจเลือดก่อนมีบุตรนะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ก็อย่าลืมที่จะไปฝากครรภ์ภายใน12สัปดาห์เพราะว่าการดูแลสุขภาพของพ่อแม่ในวันนี้ก็คือการมอบอนาคตที่แข็งแรงให้กับลูกในวันหน้านั่นเองค่ะ
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: อานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กองวัณโรคกรมควบคุมโรคตอนที่3วัณโรคติดต่อได้อย่างไรวัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางเดินหายใจแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากผู้ป่วยขณะไอจามหรือพูดคุยโดยเชื้อจะออกมากับละอองเสมหะซึ่งลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานยิ่งในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือไม่ค่อยมีแสงส่องถึง เมื่อเราหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปจะทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจะสามารถควบคุมเชื้อวัณโรคเอาไว้ได้โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่ติดเชื้อ HIV ผู้ติดสารเสพติดตลอดจนสัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคก็จะมีโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้สูง
2: ช่วงเมาส์หมอหมอเมาส์สุขภาพดีเริ่มจากการรู้เท่าทันความเสี่ยงช่วงเมาส์หมอหมอเมาส์วันนี้หมอมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองมาฝากกันอีกแล้วค่ะฟังไว้ไม่เสียหายแน่นอนไปฟังกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับหมอปอแพทย์หญิงธนวดีกับรายการเมาส์หมอหมอเมาส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่หวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้นนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากทั้งการไอการจามหรือแม้แต่การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยก็เผลอเอามือนั้นเนี่ยไปจับหน้าจับจมูกหรือปากก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้ถึงแม้ว่าโรคเนี่ยจะพบได้ตลอดทั้งปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะระบาดมากเป็นพิเศษในช่วงทั้งฤดูฝนฤดูหนาวแบบนี้กันนะคะหลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการก็อาจจะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอไอมีน้ำมูกซึ่งอาการมักจะรุนแรงกว่าหวัดธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะและถ้าหากมีอาการเกิน48ชั่วโมงหรือว่าเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบซึมลงก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วไข้หวัดใหญ่ต่างจากหวัดธรรมดายังไงหมอจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะถ้าพบว่าไข้สูงมากปวดเมื่อยมากอาการมาเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยให้นึกถึงไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้ามีแค่ไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวทั่วๆไปมีแค่น้ำมูกไหลคัดจมูกนิดหน่อยก็นึกถึงเป็นพวกไข้ธรรมดาได้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนก็คือพวกปอดอักเสบหายใจล้มเหลวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะแต่หวัดธรรมดาเนี่ยก็อาการแทรกซ้อนน้อยกว่านะคะแล้วถ้าป่วยแล้วจะต้องทำตัวยังไงถ้าผู้ป่วยเริ่มมีไข้สูงหรือไอมากปวดเมื่อยตามตัวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยนะคะซึ่งหากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์อาจจะให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะให้ผลดีที่สุดถ้าเริ่มใช้ภายใน48ชั่วโมงของการป่วยแล้วในขณะที่ป่วยเนี่ยก็ควรพักผ่อนมากๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างด้วยนะคะส่วนคนที่ขยันอยากไปทำงานจริงๆแล้วหมอแนะนำว่ายังอยากให้หยุดพักนะคะหรือว่าถ้างานมันด่วนจริงๆก็สวมหน้ากากแล้วพยายามแยกจากผู้อื่นนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ในที่ทำงานนะคะในเรื่องของการป้องกันหมอก็จะมีตัวย่อง่ายๆนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับ โควิดเลยเพราะว่ามันสามารถป้องกันได้ทั้งโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือ DMHT DM คือโรคเบาหวาน HT คือไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงนะคะเริ่มจาก D คือ distancing ให้เว้นระยะห่างนะคะถ้าเราไม่ป่วยแล้วมีเพื่อนป่วยเนี่ยก็ให้อยู่ห่างจากคนป่วยอย่างน้อย 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดถ้าไม่จำเป็นนะคะ M mask wearing คือการสวมหน้ากากถ้าเรามีอาการไข้ไอน้ำมูกให้รีบใส่หน้ากากนะคะหรือว่าถ้าเราไปในสถานที่ที่คนเยอะแออัดนะคะก็ให้ใส่หน้ากากเหมือนกันนะคะต่อมา H hand hygiene ล้างมือบ่อยๆก็แนะนำนะคะช่วงที่มีการระบาดก็ให้แนะนำล้างมือด้วยสบู่20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ล้างมือหลังไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะนะคะที่ตัวสุดท้ายคือ testing ให้ตรวจประเมินอาการด้วยตัวเองถ้ามีไข้สูงปวดเมื่อยมากไอหนักให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าถ้าป่วยเนี่ยให้แยกพักตัวรักษาไม่ไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนเพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะและหนึ่งในวิธีป้องกันที่ได้ผลที่สุดก็คือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งจะช่วยให้ลดโอกาสติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้นะคะสุดท้ายนี้โรคไข้หวัดใหญ่แม้จะฟังดูใกล้ตัวแต่ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีและขอให้ทุกๆท่านดูแลตัวเองรักษาสุขภาพและถ้ามีอาการผิดปกติอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันโอกาสใหม่นะคะกับช่วงเมาส์หมอหมอเมาส์วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
2: ช่วงเฟคนิวไม่ขำด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนหรือแต่งขึ้นโดยจงใจให้คนเข้าใจผิดมักเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวปลอมเรื่องโรคและภัยสุขภาพผลกระทบที่ตามมาก็คือสร้างความตระหนกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนที่คุณจะแชร์ข้อมูลใดๆไปยังผู้อื่นควรตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาให้แน่ใจเสียก่อนรวมถึงชุดความรู้ที่ถูกส่งต่อกันมาแบบผิดๆเดี๋ยววันนี้น้องเอ็มก็จะมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไปติดตามแล้วฟังกันเลยค่ะ
4: ช่วงเฟกนิวไม่ขำด้วยกับผมพงษ์ทักษ์ข่าวกระโทกนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนหรือแต่งขึ้นครับโดยจงใจให้คนเข้าใจผิดมักถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวปลอมเรื่องโรคและภัยสุขภาพผลกระทบที่ตามมาก็คือการสร้างความตระหนกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนที่คุณจะแชร์ข้อมูลใดๆไปยังผู้อื่นควรตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาให้แน่ใจเสียก่อนครับซึ่งวันนี้จะขอยกกรณีของโรคพิษสุนัขบ้าที่คนยังเข้าใจผิดและส่งต่อชุดความคิดนี้ต่อกันมาครับคุณผู้ฟังครับอาจจะเคยได้ยินว่าโรคพิษสุนัขบ้าระบาดเฉพาะในฤดูร้อนซึ่งความเป็นจริงนะครับเชื้อไวรัสนี้สามารถจะเติบโตได้ดีในฤดูหนาวครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะสัตว์หรือคนเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ในทุกฤดูครับนอกจากนี้นะครับยังมีความเชื่อที่ว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีโอกาสติดเชื้อและอาจมีสัตว์ที่ติดเชื้อเข้ามาในบริเวณบ้านของเราและกัดสัตว์เลี้ยงของเราที่เราอาจจะไม่รู้นะครับดังนั้นจึงควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นประจำในทุกๆปีครับคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับกับคำที่ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100%ซึ่งความเป็นจริงนะครับวัคซีนคือเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้ก่อโรคแต่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของโรคก็จะขึ้นอยู่ความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจเกิดการสร้างภูมิด้านไม่เต็มที่ดังนั้นครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเราต้องยังระมัดระวังไม่ให้สัตว์ของเราเนี่ยไปสัมผัสกับสัตว์แปลกหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคำที่บอกว่าคิดว่าสุนัขและแมวเท่านั้นที่แพร่เชื้อสู่คนได้ความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดครับสามารถเป็นโรคและแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกันแม้ตะลิงหนูและกระต่ายแต่อย่างไรก็ดีครับกรณีของหนูและกระต่ายเมื่อติดเชื้อและเกิดโรค ความสามารถในการแพร่กระจายในหมู่เดียวกันเองค่อนข้างจะต่ำมากและไม่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการแพร่โรคนะครับหากคนเรานะครับถูกหนูหรือกระต่ายกัดก็จะพิจารณาเป็นลายๆไปนะครับส่วนการตรวจเชื้อในสมองสัตว์นะครับจะช่วยตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าควรจะต้องรักษาแก่คนที่ถูกกัดนั้นหรือไม่อย่างไรในระยะเวลา10วันที่ใช้ในการจับแยกและกักขังเพื่อดูอาการว่าเป็นบ้าหรือไม่จะใช้ได้กับสุนัขและแมวเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเคยได้ยินคนพูดต่อๆกันมาว่าคิดว่าลูกสุนัขและแมวไม่มีเชื้อพิษแบบบ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสุนัขและแมวอายุเท่าไรก็ตามนะครับก็สามารถแพร่โรคได้แม้จะมีอายุเพียง1เดือนเท่านั้นความเชื่อถัดไปนะครับคิดว่าสุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วครับสุนัขและแมวสามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุกฤดูกาลครับฉะนั้นการฉีดวัคซีนในสัตว์ไม่จำเป็นต้องรอฤดูกาลและคนเราเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะถูกกัดในฤดูไหนก็ตามนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับยังมีความเชื่อที่ว่าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดโดยอาการของสัตว์ปกติดีก็ไม่น่าจะเป็นบ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วครับสุนัขและแมวสามารถแพร่เชื้อโรคได้ถึง10วันก่อนจะแสดงอาการหากถูกสุนัขหรือแมวกัดนะครับถ้าสัตว์ยังดูปกติอย่านิ่งนอนใจต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันจับแยกกักขังสุนัขและแมวนั้นๆนะครับหากสัตว์แสดงอาการผิดปกติจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างทันทีนะครับถ้าผ่านไป10วันแล้วไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าการฉีดวัคซีนในสุนัขหรือแมวจะป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100% ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับหากสัตว์ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าแล้วและอยู่ในระยะฟักตัวการฉีดวัคซีนจะไม่ได้ผลดังนั้นการนำสุนัขและแมวมาเลี้ยงต้องรู้ประวัติพ่อแม่และการเลี้ยงดูที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับคิดว่าสุนัขหรือแมวที่ได้รับวัคซีนแล้ว1ครั้งจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตและไม่มีโอกาสเป็นบ้าความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์นะครับสุนัขหรือแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเป็นบ้าได้ดังนั้นสุนัขและแมวต้องได้รับวัคซีน2ครั้งในปีแรกและ1เข็มในปีต่อไปนะครับมิฉะนั้นยังมีโอกาสเป็นบ้าได้เมื่อได้รับเชื้อครับเนื่องจากประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่ชุกชุมด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขนะครับจะมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้รับเชื้อค่อนข้างสูงจึงจะเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนในทุกๆปีครับและความเชื่อสุดท้ายครับคิดว่าสุนัขและแมวที่เราเลี้ยงและเคยได้รับวัคซีนมาก่อนถูกสุนัขบ้ากัดก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจริงๆแล้วครับสุนัขนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำและกักขังดูการอย่างน้อย45วันครับแต่ถ้าสุนัขและแมวนั้นไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะครับจะต้องได้รับวัคซีนทันทีและกักขังดูอาการ6เดือนและฉีดวัคซีนซ้ำ1เดือนก่อนปล่อยสาระน่ารู้เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้าพอบางครั้งชุดความคิดเดิมถูกส่งต่อๆกันมามันจะกลายเป็นเฟคนิวส์ได้เหมือนกันครับ
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: รู้หรือไม่คะว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่กระจายง่ายและอาจรุนแรงกว่าที่คิดไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการสำคัญได้แก่ไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอและอ่อนเพลียอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัววิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้วย3วิธีหลักดังนี้ 1. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ 2. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเข้าไปในสถานที่แออัด 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือชุมชน 4. เมื่อมีอาการควรหยุดพักหยุดทำงานหรือหยุดเรียนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและหยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น 5. กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นดูแลตนเองและคนที่คุณรักป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้ในการดูแลสุขภาพปิดล้างเลี่ยงหยุดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงทุกปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: กลับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็เป็นเรื่องราวดีๆของสุขภาพค่ะสคล6ชลบุรีนะคะก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์086300 9235และเบอร์0812993138นะคะก็ให้บริการทุกวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะซึ่งให้บริการอยู่ที่อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรคนะคะอยู่ฝั่งถนนพระยาสัจจาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ฟังส่วนท่านใดบอกว่าเอ๊อยู่พัทยาจะทำยังไงดีอยู่พัทยาก็ไปที่บริเวณตลาดลานโพค่ะศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ค่ะสามารถ walk in ไปได้เลยนะคะซึ่งทางศูนย์บริการเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 11:30 น.นะคะแล้วก็อีกช่วงเวลานึงก็คือช่วงบ่ายค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหูอัดแน่นมากกว่านี้นะคะฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าฟังแล้วสนใจที่จะกลับไปหาข้อมูลเดิมเราฝากช่องทางอื่นไว้ด้วยนะคะก็คือทาง Facebook นะคะสคล6ชลบุรีและเพจรักสุขภาพกับสคล6นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะเรามีเหมือนกันนะคะฝากเข้าไปกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะคะชื่อช่อง TikTok ว่าสคล6นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่เรานำมาฝากกันในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ที่ให้พื้นที่สร้างสรรค์ให้ได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคและก็ภัยสุขภาพคุณผู้ฟังได้รู้เท่าทันป้องกันได้ไปกับสคล. ชลบุรีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ดิฉันธัญนันท์ สัทธารัชนันท์ สกุลพร้อมทีมงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสคล. 6ชลบุรีก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนารสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมาเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เมก
4: ก้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: กุมภาพันธ์เดือนที่โลกพูดถึงความรักแต่สำหรับเราความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรอบข้างหากคือความห่วงใยต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันปตท.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคืออีกก้าวของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดปตท.พลังแห่งความห่วงใยที่ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปด้วยกัน
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
3: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบางสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมือง

0: เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชาววิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุ

0: ก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมเริ่มถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
2: คือวันนี้ทางดีไซน์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่เข้ามาอีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดปัญหาครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของดีไซน์คงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจของผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าในเรื่องการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือในส่วนที่สามารถที่จะได้น่าจะเป็นทางส่งทางข้อสาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิด ส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาทท
4: างสาพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเป็นหน้ายกระดับในการปรับตามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือต่อต้องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ 8-10 บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยง อีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
7: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาป่นที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
6: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
1: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการพอเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกวานพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
6: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชวนันท์มาลีรายงาน
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61 Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
11: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
12: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูล ทั้งอาเซียนวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
11: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
14: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอน สำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดินฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการ Asian Continental Championship ที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีจึงชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีระวิทย์กามพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกหัวชนะทอมบาโซราโซจากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีระวิทย์แพ้คราวผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยุนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนริวโกจิกุลของไทยหัวชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ 6-3 ผ่านคราวได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวประวินอ่อนนวลศรีหัวชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 3-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1ผ่านเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะลูว่านัสวาธานีจากอินโดนีเซีย6-2และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักกาดเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชีพสัพพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย 12สิงหาคมฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Red Thai Run /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athleticวิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดถึงคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องณขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่ Arena of Valor Free Fire และ EA Sport FC Onlineจึงช่วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
16: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
15: ทั้งนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และ Garena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัตตานีอนันตานุการประพังกรชวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอร์ด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งรักคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 เซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าอนุรักษ์และการสร้างความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจส ซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88% มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12%และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70% หรือมีสิทธิ์การรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: แบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่25 มิถุนายน 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมงานนิวมีเดียทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทีมงานมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคุณอ้อเพราะว่าเรามีหลายช่องทางมากๆเลยใครที่สะดวกฟังทางวิทยุหรือว่าช่วงบ่ายเนี้ยใครทำสวนทำไร่ทำนาอยู่บ้านเนาะทำงานบ้านเลี้ยงหลานอะไรก็ว่ากันไป
0: ก็ทำงานไปฟังไป
1: ฟังทางวิทยุค่ะFM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี FM
0: 105
1: MHz นะคะส่วน AM ค่ะก็ไปฟังที่ AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในแต่ละจังหวัดที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้น

0: พสวยๆนะคะเป็นฉากหลัง
1: ค่ะ
0: อยากจะไปทำนาแล้วค่ะคุณอ้
1: อก็วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรก็เลยหาภาพหาสถานที่ที่มีสีเขียวขจีนะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
0: ดิฉันชอบจังเลยอ่ะมันมีเหมือนสะพานทางเดิน
1: สะพานตัวเอสด้วยนะ
0: ไปนู่นเลยนะตามท้องนามีไปถึงกระท่อมปลายนากระท่อมปลายนาบ้านคุณเรียกว่าอะไรอ่ะทางภาคเหนือ
1: ตูบ
0: แถวบ้านฉันคือน้องหมาเจ้าตูบ
1: แต
0: ่แต่ถ้าอีสานเขาจะเรียกเถียงนาน้อย
1: มีห้างด้วยมีห้าง
0: ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นห้างก็คือกระท่อม
1: เป็นกระท่อมปลายนา
0: เนี่ยอีสานก็รู้แล้วเหนือรู้แล้วเราอยากรู้ว่าเอาภาคกลางก็เรียกกระท่อมอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่เราอยากรู้ว่าภาคใต้ภาคตะวันออกเขาเรียกกระท่อมปลายนากระท่อมที่อยู่ตามทุ่งนาเนี่ยว่าอะไร
1: บางทีจังหวัดเดียวกัน
0: แต่ว่า
1: อำเภอต่างกันก็เรียกไม่เหมือนกันนะ
0: กระท่อมน้อยปลายนา
1: ใช่
0: ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมสมัยก่อนเขาจะเรียกต้องอยู่ว่าปลายนาไม่หยุดต้นนาไม่ได้เหรอ
1: กลางนาก
0: ลางนาได้ไหมสับสนกันไปนะคะจริงๆแล้วมันเรียกได้หมดแหละแต่อยากรู้ภาคใต้กับภาคตะวันออก
1: เนาะ
0: ว่าเขาเรียกกระท่อมที่อยู่ตามทุ่งนาอยู่ตามแบบสวนอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิมพ์เข้ามาบอกกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะว่าแต่ละที
0: ่
1: เรียกยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพาไปที่จังหวัดนครนายกไปทุ่งนามุ้ยเขาเรียกว่าทุ่งนามุ้ยนะคะสะพานทุ่งนามุ้ยตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่มีความคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอสมีความยาวประมาณ150เมตรนะคะทอดยาวผ่านกลางทุ่งนากว้างสีเขียวสดอย่างสวยงามเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบของทุ่งนามุ้ยมีความเงียบสงบล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดได้เลยถ้าไปที่นี่ลุงออสเจ้าของไร่ค่ะทำสวนทำนาลุงออสเป็นเจ้าของที่นี่นะคะทำสวนทำนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบริเวณรอบๆก็จะมีทั้งบ่อน้ำมีสวนเต็มไปหมดเลยนะคะสะพานไม้ไผ่นี้สร้างขึ้นมาเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเต็มไปด้วยดงของหมามุ้ย เวลาน้ำท่วมชาวบ้านก็จะเดินผ่านไปมาลำบากค่ะจะต้องเดินอ้อมไปทางถนนแทนที่จะเดินตัดท้องนาเข้าไปได้เลยก็เลยเกิดความคิดว่าอยากจะทำสะพานไม้ไผ่จะได้เดินได้สะดวกมากขึ้นนะคะแต่พอสร้างสะพานไม้ไผ่เสร็จก็มีทั้งกลุ่มคนที่ขี่จักรยานนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาพักในรีสอร์ทแถวๆนี้ค่ะเขาก็ผ่านมาแล้วก็มาเห็นพอเห็นว่าสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครก็เลยเอาไปบอกต่อกันปากต่อปากจนกลายเป็นทำให้ที่นี่นะคะกลายเป็นจุดท่องเที่ยววิถีธรรมชาติไปโดยปริยายค่ะเรียกได้ว่าจากสะพานที่ต้องการจะใช้งานทั่วๆไปนะคะกลายเป็นแหล่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไปด้วยค่ะแต่ว่าสะพานแห่งนี้ก็ช่วยให้ชาวบ้านสร้างรายได้มากขึ้นนะคะโดยการที่ชาวบ้านสามารถนำผลิตผลของตัวเองค่ะมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สะพานนามุ้ยแห่งนี้นะคะ
0: ที่มาของทุ่งนามุ้ยก็คือแถวนั้นมันมีหมามุ้ย
1: ใช่ไหม
0: หมามุ้ยเนี่ยโดนไม่ได้นะคันแต่ว่าหมามุ้ยหนึ่งที่เขาใช้เป็นแบบเหมือนสมุนไพรอ่ะหมามุ้ยอินเดียปะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นหมามุ้ยอินเดียนะคะก็หมามุ้ยกินไม่ได้นะอย่าเอามารับประทาน
1: โดนได้ไหมคะ
0: ไม่ได้นะคะดูเสียงสูงเลยนะคะพูดถึงเรื่องการเกษตรกันหน่อยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายเกษตรอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทราบเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปลูกอะไรเนี่ยดินต้องดีก่อนนะดินดีไม่ใช่หมายความว่าโอ้มาถึงปุ๊บดินบ้านเราดีมากอันนี้ก็ชนะเลิศไปแต่บางพื้นที่เนี่ยดินอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนั้นไงดินต้องดีหมายความว่าถ้าดินไม่ดีเราสามารถแก้ได
1: ้
0: ซึ่งน้อยคนที่อาจจะได้สนใจในเรื่องนี้แต่พอเราได้มาคลุกคลีอยู่กับเรื่องการเกษตรเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงนะการที่เราจะเริ่มปลูกอะไรเนี่ยดินต้องดี
1: น้ำต้องปรุงดินก่อน
0: ต้องปรุงดินก่อนเหมือนเรากินข้าวอ่ะกินอาหารทำอาหาร
1: อ
0: ่ะอาหารใส่ลงไปทุกอย่างแต่ไม่ปรุงรสเนี่ยไม่ใส่ผงนัวเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่แซ่บใช่ไหม
1: อ
0: ันน
1: ี
0: ้มันก็มีผงนัวแต่ผงนัวของอาจารย์ทองคือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: ปุ๋ยหรือว่าการปรับดินนะคะทีนี้มาดูในข่าวที่เราจะมาอัปเดตกันค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรี

0: เองก็ได้เข้าไปร่วมประชุมผู้นำอาเซียนรัสเซียด้วยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งท่านไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปหารือร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศแล้วก็ยังมีท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานด้านก๊าซและที่สำคัญค่ะปุ๋ยด้วยปุ๋ยแล้วก็เรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลักดันความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยค่ะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีด้านโลจิสติกอันนี้สำคัญเนา
1: ะ
0: เพราะว่าทำอาชีพอะไรก็ตามมันก็ต้องมีโลจิสติกเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลอ่ะแน่นอนค่ะทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเม
1: ื่
0: อก่อนเราจะขายอยู่อะไรอ่ะหน้าบ้านเนาะอยู่ต่างจังหวัด
1: ก็
0: จะ
1: หน้าบ้านตามตลาด
0: ตามตลาดไปตามข้างทางทุกวันนี้ไม่ได้แล้วน
1: ะ
0: มันต้องเข้าไปสู่โซเชียลโซเชียลไม่มาหาเราเราต้องวิ่งเข้าหาโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเห็นชอบค่ะบอกว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนั่นก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสแล้วก็มีโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งเขาจะขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี
1: ้
0: สิ้นปีงบประมาณเลยค่ะคุณอ้อแล้วก็ใช้งบประมาณเดิมนั่นแหละ 179.84 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วก็เริ่มเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัดย่อมยาวค่ะในขณะเดียวกันครม.ก็อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 477.05 ล้านบาทเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยที่ได้มีการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีซึ่งจะต้องลดเรื่องของการเผานะคะการเผาอ้อยแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลงครอบคลุมกับเกษตรกรกว่า 4,600 รายนะคะพร้อมกับขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการนี้เนี่ยจากเดิมสิ้นสุดธันวาคมปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสิงหาคมปีนี้นะคะก็ถือว่าจะไปช่วยสนับสนุนการผลิตอ้อยคุณภาพลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดการเผาอ้อยนะใครที่ตัดอ้อยขายสดเนี่ยก็โอเคมันจะได้ราคาดีขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยช่วยเรื่องของ PM 2.5 ซ
1: ึ่
0: งเป็นการปัญหาแบบว่าภาระวาระแห่งชาติเลยแก้ปัญหากันต่อเนื่องทุกปีทุกปีนะคะก็ยังเจอการเผาอยู่นะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะมันกระทบกับทุกอย่างเลย
0: จริง
1: กระทบสภาพแวดล้อมกระทบกับสุขภาพของคน
0: น่ะสำคัญที่สุดถ
1: ้
0: าเราสุขภาพไม่ดีเราจะไปทำอาชีพทำเกษตรได้ยังไงระยะยาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากมีอาชีพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนสุขภาพเราก็ต้องดีนะคะกินอาหารอะไรก็ต้องดีเพื่อที่จะเอาแรงนี่แหละไปทำงาน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องช่วยกันนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นครัวเรือ นที่เผาต่างๆเผาขยะต่างๆก็จะต้องช่วยกันแล้วก็เกษตรกรเองก็จะต้องช่วยกันด้วยนะคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆของประเทศไทยเราค่
0: ะ
1: เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: มีคุณชอบ
1: สร้างชื่อเสียง
0: ชอบพาไปเที่ยว
1: คุณเคยไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เคยไปนานมากละ
1: ดิฉันยังไม่เคยไปแต่ว่าเป็นสถานที่ในฝันที่อยากจะไปสักครั้ง
0: ดิฉันเคยไปครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเมืองหนึ่งเกาะสวรรค์แล้วก็
1: ดิฉันเคยไปหนึ่งครั้งเคยไปเคยไปแต่ว่าตอนนั้นไปร่วมงานไม่ได้ไปเที่ยว
0: ใช่
1: ลืมสมุยสวยมากหลายปี
0: แล้วก็น้ำใสหาดทรายขาวนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ไปนานแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณอ้ออัปเดตดีกว
1: ่
0: า
1: ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งค่ะหลังได้รับรางวัลเกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากเวที Travel Leisure Luxury Award 2026นะคะสะท้อนศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกด้วยความงดงามทางธรรมชาติและ และมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่
0: ค
1: ่ะนอกจากนี้นะคะเกาะสมุยยังคว้ารางวัลด้านการท่องเที่ยวอีกหลายสาขาเลยค่ะโดยสนามบินนานาชาติสมุยนะคะได้รับอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคค่ะขณะที่รีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนะคะก็ติดอันดับ10รีสอร์ทริมหาดแล้วก็เกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางค่ะรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราหลายๆที่เลยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักน
0: ะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปเกาะสมุยนะแนะนำเลยนะคะเที่ยวเมืองไทยทั่วก่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเกาะสมุยเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นเกาะสวรรค
1: ์
0: เพราะว่ามันมีความสวยงามน้ำทะเลนะคุณมองไปมันเป็นแบบสีมรกตค่ะใสสวยงามนะคะเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเอาเงินของเราเนี่ยไปเทลงที่เกาะสมุยนะดีกว่าไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆด้วยค่ะ
1: ทางใต้เนี่ยทะเลเนาะขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: อาหารการกินอาหารทะเลก็ถูกนะผลไม้อีกนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะได้เวลาแล้วค่ะคุณคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่ท่านเองก็เป็นเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงเป็นปราชญ์ที่หลายๆคนนะคะที่อาจารย์ที่เป็นปราชญ์หลายๆคนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองด้วยนะคะอย่างอาจารย์ปาชายปัญหาก็เช่นกันนะคะมีอีกหลายท่านค่ะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะคะแหล่งน้ำที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคการเกษตรแล้วก็คนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่ากรุงเทพร้อนมากค่ะ
1: แต่ว่าฝนตกนะคะ
0: แต่ว่าฝนตกเมื่อคืน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: มันอย่างที่ผมเคยแซวเล่นๆนะว่าสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยก็บอกว่าตรงไหนมีป่าไม้ตรงนั้นก็จะมีฝนตกนะครับทีนี้ผมก็งงว่ากรุงเทพไม่มีป่าไม้ทำไมถึงฝนตกบ่อย
0: ใช่โคราชป่าไม้เยอะกว่านะ
2: แล้วทำไมโคราชถึงแรง
0: นั่นแหละค
2: ่
0: ะ
2: แสดงว่าที่เรียนมานี่ผิดใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่ผิดหรอกค่ะ
2: แต่ไม่ถูกนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วส่วนใหญ่ก็จะตกแต่ในเขตเมืองซึ่งบอกว่าเป็นป่าคอนกรีตไม่ใช่ป่าไม้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่บริเวณที่เป็นที่เป็นป่าเป็นเขตนอกเมืองไม่เคยตกตรงไหนก็เลยบางทีก็เลยว่าเอ๊ะที่เรียนมาผิดจริงหรือถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ฝากแต่ว่าเล่นๆเนา
1: ะ
2: นะครับครับผมก็ปีนี้อย่างที่บอกเนาะซูเปอร์เอลนีโญนะครับหลายคนบอกเอลนีโญก็แย่แล้วซูเปอร์มาเติมอีกก็หนักหนาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่พยากรณ์ไว้จริงๆนะครับคือฝนเนี่ยจะตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ใช้คำว่าจะตกนะครับเกือบทุกวันแต่ไม่ได้ตกนะฮะ
1: จะตกแต่ไม่ตก
0: จ้ะ
2: คือทำท่ามาแล้วก
0: ็ตั้งท่าไว้ก่อนแต่บางทีอ่ะพอคึ้มๆมาแต่มันไปตกในโซนอื่นก็มีใช่ไหมคะ
2: ไปรู้ไปตกที่ไหนฮะป่าหิมพานต์หรือป่าไม้ตัน
1: ค่ะ
2: ครับก็ไม่เห็นนะครับตอนนี้เกษตรกรก็เดือดร้อนโดยเฉพาะชาวนาซึ่งหว่านข้าวไปแล้วตอนนี้ก็ยืนต้นตายนะครับก็ต้องเตรียมหว่านใหม่ก็จะไปหาเขาปลูกที่ไหนนะครับในข้อปัญหาชาวไร่โดยเฉพาะคนที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพอฝนทิ้งช่วงมันก็หยุดโตแต่ที่ตามมาก็คื เพี้ยไฟไข่แดงแล้วก็เพี้ยแป้งกำลังตามมานะครับโดยเฉพาะพี่น้องสังเกตเนาะวันไหนที่มันทำท่าจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ไม่ตกนะครับแล้วก็มีลมพัดนะครับอันนั้นนะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะแมลงมากับลมนะครับเนี่ยนอกจากฝนไม่มาแมลงมาแทนอีกนะครับอันน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการคือฝนไม่ใช่แมลง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ถ้าฝนว่าฝนไม่มาแมลงมาแทนนะครับชาวบ้านก็ฉีดยาป้องกันฉีดจนมันไม่ไหวแล้วนะ
0: ค่ะ
2: ก็การฉีดยาครั้งนึงก็จะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วันนะครับมันพอแรงเป็นเดือนเป็นเดือนนึงต้องฉีด 2-3 ครั้งเดี๋ยวนี้การฉีดยานี่จ้างเขาฉีดเนาะไล่ละ100บาทนะครับคนมี30ไล่ก็ครั้งละ 3,000
0: เงินทั้ง
2: เดือนนึง3ครั้งก็เกือบหมื่นแล้ว
0: ค่ะ
2: ยังไม่รวมค่ายานะครับแค่พอค่าแรงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเนาะแล้วปัญหาก็คือพอฝนแรงฝนทิ้งช่วงผลผลิตที่ได้ก็ลดลงนะครับอันนั้นข้อแรกข้อที่สองก็คือราคาปุ๋ยยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดสงครามตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็ยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น อย่างช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยปุ๋ยยูเรียซึ่งต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักตัวนึงเนี่ยขาดตลาดนะครับหาซื้อไม่ได้เลย
0: ค่ะ
2: นะแต่ตอนนี้พอหาได้แต่ราคาก็ยังสูงอยู
0: ่
2: นะครับอันถ้าปุ๋ยขาดผลผลิตก็ยิ่งลดลงอีก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเพราะว่าไม่มีปุ๋ยใส่ให้ผลผลิตถึงคนมีตังค์ซื้อปุ๋ยแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่มีใส่ไปไม่มีน้ำลดปุ๋ยก็ไม่ได้กินอยู่ดี
0: ค่ะ
2: นะครับอันในซูเปอร์เอลนีโญก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆแล้วเขาบอกว่ามันจะมีผลพวงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า
0: โ
2: อ้นะครับปัญหาก็คือพอปีนี้เนี่ยพอฝนตกน้อยต้นทุนน้ำเนี่ยก็จะน้อยลง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอต้นทุนน้ำน้อยเนี่ยปีหน้ามันลากยาวไปถึงปีหน้านะครับฉะนั้นหน้าแล้งปีหน้าก็คือช่วงประมาณต้นปีหน้าก็จะไม่มีน้ำใช
0: ้โอ
2: ้นะครับตรงนี้แหละงานใหญ
0: ่
2: นะครับไม่แน่ใจว่าภาครัฐเตรียมรับมือไว้หรือยังนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะสาหัสมากนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาเข้าเรื่องของเราว่าเรื่องของบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะ
2: นะครับฉะนั้นหลายคนบอกว่าไปขุดบ่อแล้วมันเสียที
0: ่มีหลายคนคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะ
2: จริงๆแล้วขุดบ่อนี่มันได้ที่เพิ่มนะครับ
0: ค่ะเรื่องก็ได้อีก
2: ได้ที่เพิ่มเพราะว่าเราขุดลงไปในแนวลึกใช่ไหม
0: ใช่
2: เสร็จแล้วไอ้ที่ตรงนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกบริเวณก็คือยังอยู่เท่าเก่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่แนวลึกที่เราขุดลงไปเนี่ยมันก็ทำการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วอย่างจริงก็ต้องคุ้มว่าเนา
0: ะ
2: ไอ้จริงที่ได้ต้องไปเติมตรงอื่นได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้พอเรามีบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำเกษตรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างที่สวนผมเองเนี่ยนี่อยู่ในต้องเรียกว่าดงทะเลทรายนะฮะเพราะว่าพื้นที่เป็นดินทรายทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝนตก7วันน้ำยังไม่ขัง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับตกแบบไม่หยุดเลยนะ7วันน้ำก็ไม่ขังนะครับนั่นคือว่าเป็นทะเลทรายแต่ผมมี2บ่อนะครับซึ่งเป็นบ่อแล้วก็เราก็ขุดบาดาลสูบน้ำใส่ลงในบ่อที่เรามีอีกทีนึงนะครับก็เลยทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดปี
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยพ่อกำลังจะบอกว่าเนี่ยเราต้องวางแผนเรื่องบ่อน้ำให้ดีนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องสำคัญเนาะการทำเกษตรเนี่ยไม่มีบ่อน้ำมันไม่ได
0: ้ค่ะ
2: อาจารย์มีแหล่งน้ำมันไม่ได้
0: มีคำถามนะคะฝากมาบอกว่าถ้าเราจะขุดบ่อน้ำเนี่ยมันจะต้องไปเช็คเรื่องตาน้ำด้วยไหมหรือว่าไม่จำเป็นในบริเวณ
2: บ้านถ้าบังเอิญพบเนี่ยมันก็ถือว่าแพงหวยถูกนะ
0: โ
2: ชคดี
0: แต่ถ้า
2: ไม่พบมันก็ไม่ใช่ปัญหา
0: ไม่เป็นปัญหา
2: ก็คือเราสามารถเจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำไปใส่บ่อก็ได้นะครับก็คือมีที่พักน้ำนะครับมีที่กักเก็บน้ำอย่างที่ของผมนะครับก็เป็นลักษณะก็คือมีบ่อแล้วก็เราก็เจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำใส่บ่อแต่ถ้าบังเอิญขุดบ่อแล้วไปเจอตาน้ำอันนั้นก็โชคดีไปเราก็ไม่ต้องเจาะบาดาลนะครับอันนั้นก็ถือเป็นความโชคดีนะครับนี่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็พยายามช่วยเรื่องพวกนี้เนา
0: ะ
2: โดยการที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยเราขุดบ่อนะครับระดับความจุเนี่ย 1,260 คิวนะครับ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับ 1,260 คิวเนี่ยนะครับกว้าง20เมตรยาว30เมตรความลึก2เมตรกว่าเนี่ยซึ่งมันจุน้ำได้ 1,260 เมตรความจุนะครับโดยให้เราสมทบเป็นเงินเนี่ย 2,500 บาทคือถ้าเราไปจ้างไปขุดเองเนี่ยมันน่าจะเกินหมื่นเนี่ยนะครับ
0: คือไซส์นี้เท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เฉพาะไซส์น
2: ี้นี่คือตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับนะครับแต่ถ้าเราจะไปขุดเพิ่มทีหลังหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรียกว่าปราชญ์เกษตรของแผ่นดินท่านหนึ่ง
0: ค่ะ
2: นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินท่านนั้นเนี่ยชื่อว่าพ่อขายนะครับพ่อขายสร้อยสะกลางนะครับซึ่งผมเองก็สนิทกับท่านพอสมควรนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เลยไปนั่งคุยกับท่านนะครับท่านก็บอกว่าสมัยที่ท่านอายุ20กว่า30เนี่ยนะครับท่านอยากทำเกษตรแต่ปัญหาคือท่านอยู่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าอะไรตะบันน้ำกินนะฮะต้องไปหาน้ำก็ไปขุดดินมาแล้วก็มาตะบันเพื่อจะคั้นเอาน้ำออกมานะครับ
0: ใช่แต่ก่อนมันจะมีคำพูดที่เขาพูดแบบล้อเลียนการว่าถ้าไปบุรีรัมย์น่ะอย่าลืมนะมันลำบากนะมันแล้งนะมันต้องไปตำน้ำกินเพราะว่ามันแห้งแล้งเขาจะใช้ว่าตำน้ำกินค่ะ
2: นั้นต่อท้ายก็ในตัวทำยังไงจะมีน้ำ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องมีบ่อนะครับท่านก็เกณฑ์ลูกเกณฑ์แม่เนี่ยช่วยกันขุดบ่อด้วยมือนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับขุดด้วยมือเนี่ยโดยให้ลูกกับเมียช่วยกันขุดด้วยตัวท่านเองด้วยขุดอยู่8เดือนเนี่ย
0: เพราะว่าจำได้เหมือนกันอาจารย์ตอนเด็กเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะลงเขาเรียกว่าทางอีสานเขาจะเรียกว่าการลงแขกลงแขกสมมติบ้านนี้หมู่บ้านนี้เขาจะขุดสระน้ำประจำหมู่บ้านเขาก็จะลงแขกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาขุด
1: เป็น
0: ตารางไปช่วยกันค่ะ
2: แต่ตอนที่ท่านขุดที่แรกเนี่ยมีแต่คนหาว่าบ้าชาวบ้านแถวนั้นก็หาว่าท่านบ้า
0: ค
2: ือสมัยหนุ่มคุณวัยรุ่นเป็นหนุ่มเนี่ยท่านไปบวชอยู่นานแล้วพอท่านศึกออกมาเนี่ยพอแต่งงานมีลูกมีเมียอะไรเสร็จเนี่ยเรียกว่ามหาเนา
0: ะ
2: ศึกสงฆ์เนี่ยเขาหาว่าแกคิดแบบอะไรล่ะไม่เป็นชาวบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่มีใครมาช่วยแกเขาบอกไม่เป็นไรนะครับแกก็ขุดไปเรื่อยนะครับขุดอยู่8เดือนก็ได้บ่อมาได้บ่อได้ที่เก็บน้ำมาพอมีบ่อปุ๊บแกก็ปล่อยปลานะครับปล่อยปลาเอาน้ำมาทำเกษตรทำไร่นาสวนผสมทำผักสวนครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็ขุดอีกบ่อหนึ่งเป็นสองบ่อนะครับทีนี้แกก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะฮะชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มเอะแล้ว
0: นะ
2: ครับมันก็ดีเนาะเพราะว่าที่อื่นขาดน้ำของแกไม่เคยขาดเลยนะครับจนตอนหลังแกก็ได้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะครับแต่คิดได้ไม่เหมือนคนอื่นคิดได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องนายกท่านนะครับผมเองก็ไปนั่งคุยกับท่านดูนะครับก็ได้แนวความคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับสมัยผมยังหนุ่มนะครับผมตั้งทีมงานร่าปราบนะครับร่าปราบ ก็คือไม่ใช่ลาบปอบนะฮะลาบปลา
1: ลาบปลา
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเราจะไปคุยกับคนที่คนชาวบ้านเขาเรียกว่าปลาเราไปหาองค์ความรู้ว่าทำไมเขาเรียกเนี่ยว่าปลา
1: อ
2: ันนี้แนวคิดอะไรที่คนยอมรับอย่างนี้นะฮะเราก็ไปคุยไปหาคุยไปเรื่อยนะครับขณะเดียวกันเราก็เอาความคิดของเราไปแลกเปลี่ยนนะครับก็ได้ความรู้มาเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะครับอย่าหยุดเรื่องการเรียนรู้นะครับอย่าหยุดที่จะขวนขวายนะครับเพราะว่าเนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรที่โทรมาหาผมเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยฟังรายการทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสบอกโอ้ติดงอมแงมเลย
1: ค่ะ
2: นะครับ
0: แต่จำอะไรไม่ได้เลย
2: แต่ถามไม่ได้จำไม่ได้แล้วคำถามที่ถามมาก็เป็นคำถามที่เราพูดบ่อย
1: ๆ
2: นะครับผมอะไรนั่งไม่ค่อยติดตรงแง่นี่มันติดยาบ้าหรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับหรือว่าติดรายการฟังแล้วก็จำไม่ได้นะครับท่านก็เลยฝากท่านผู้ฟังไว้เนาะว่าแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญและนับวันมันจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นนะครับจากบ่อผิวบำพัฒนาที่ดินนะครับหลายคนบอกว่าขอแล้วมันนานกว่าจะได
1: ้
2: นะครับถ้าท่านอยากจะได้เร็วท่านต้องชวนเพื่อนบ้านกันแถวนั้น
1: อ
2: ะแถวเราไอ้ในหมู่บ้านเนี่ยสัก 4-5 คน6คนแล้วก็ไปลงชื่อที่หมอดินที่พัฒนาที่ดิน
1: อ
2: ันนี้มันจะได้เร็วขึ้นนะครับหรืออย่างที่น้องว่าก็คือลงแขกเลยเองนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือถ้าพอมีตังก็แจ้งตั้งแต่โคมาว่ากันไปงั้นแหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรืออย่างสวนผมเนี่ยนะครับก็คือเราจะทำบ่อปูนขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำใส่ทับในบ่อปูนนะครับซึ่งก็ลงทุนครั้งแรกนะครับและหลังจากนั้นเราก็ใช้มาต่อเนื่องจากปี37
0: อ๋ออาจารย์ก็ใช้
2: ปี69
0: ค่ะอาจารย์ก็ใช้น้ำจากบ่อบาดาลนี้ลดหล่อเลี้ยงต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคทุกอย่างนะครับใช้ทั้งด้านการเกษตรด้วยนะครับก็30กว่าปีนะครับที่ใช้มานะครับตั้งแต่ปี37 38จนปัจจุบันนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับทั้งสมัยแรกก็โดนชาวบ้านแซวเหมือนกันว่าจะคุบทำไมจะทำบ่อทำไมแต่วันนี้ไม่มีใครก็มีบ่อกันหรอกนะครับแล้วเรามองว่าเรื่องแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญเราก็ทำนะครับตอนลงทุนไปก็ช่างมันถามว่าต้องคุ้มไหมโอ้โหยิ่งกว่าคุ้มนะฮ
1: ะ
2: งั้นก็อยากฝากพี่น้องเนาะถ้าเราจะทำการเกษตรอย่างพี่น้องว่าตะกี้ว่าดินเป็นเรื่องใหญ่ใช่ฮะดินเนี่ยดินเป็นเรื่องใหญ่ก็คือการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะกับพืชที่เราจะปลูกสิ่งสำคัญต่อมาก็คือน้ำนะครับนั้นหัวใจของมันเนี่ยก็คือมีทั้งดินที่ดีแล้วก็มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตัวการสำเร็จมันเกิดขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็มาเลือกชนิดของพืชที่ปลูกหาองค์ความรู้เพิ่มเติมฉะนั้นการทำเกษตรก็จะโอกาสประสบผลสำเร็จก็จะเยอะขึ้นครับต
1: ้
2: องฝากไว้ด้วยเนา
1: ะ
2: ต่อไปนี้เนี่ย
0: ค่ะนี่เป็นเรื่องของ
2: ขึ้นอีก
0: ค่ะเตรียมความพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยฝนก็มาด้วยถ้าใครขุดบ่อน้ำนะกักเก็บน้ำไว้ได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเกษตรกรหมู่บ้านหนึ่งเนาะสมมติว่ามี50หลังคาแล้วก็มีที่นามีสวนของตัวเองอยู่แล้วทุกคนต่างคนต่างขุดแล้วน้ำเนี่ยมีใช้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ธนาคารดินใต้น้ำอะไรแบบนี้คือใช้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอาจารย์เองก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
4: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: 13:40 นนะคะกับชั่วโมงของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะก็ยังคงนำเรื่องของการเกษตรมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็เราเปิดสายเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อ
3: วันนี้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะตอนนี้มีสายจากผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะจากจังหวัดมุกดาหารค่ะคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
4: อยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับพอดีผมทำไอ้พืชสวนครัวอยู่หลังบ้านนั่นนะครับทั้งมะเขือพริกมะนาวเนี่ยเอาเวทว่าผมเตรียมดินดีอยู่นะทำไมไอ้มันร่วงนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับที่ว่าไอ้พริกร่วงมะนาวไอ้พวกมะนาวก็ร่วงแล้วก็ไอ้มะเขือก็ร่วงมันร่วงมันยังไงมันหลุดออกมานั่นนะครับ
5: อ๋อครับดินเป็นดินอะไร
4: ก็ดินเป็นดินนาเราเอาไปทำผสมกับดินกับปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวนี่
5: ผมหมาย
4: ครับ
5: ดินนาก็คือต้องเป็นดินเหนียวเนาะ
4: ครับมันก็ผมดูแล้วมันก็คงไม่เชิงเหนียวเท่าไหร่มันก็ร่วนๆอยู่นะครับ
5: แล้วเราก็เอาปุ๋ยพืชสด
4: เอาขี้วัวไปใส่เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรพวกนี้แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวร่วมผสมกับผสมแล้วก็ทำเป็นไอ้อัดใส่ถุงนะครับเป็นถุงปุ๋ยนะครับ
5: พอใส่ถุงปุ๋ยแล้วทำไงต่อ
4: ใส่ถุงปุ๋ยพุงเก่าไอ้พันเราเอาไปใส่ในเอาไอ้พริกพันมะเขือพันอะไรต่างๆใส่ลงไปนะครับทีนี้มันก็จะเดินเติบโตดีอยู่นะครับมันก็โอเคแต่เวลามันออกลูกมามันร่วงนะครับ
5: เดี๋ยวไอ้ที่ใส่ถุงปุ๋ยนี่เอาอะไรไปใส่ถุงปุ๋ย
2: ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยที่พับทำอ่ะปุ๋ยพืชนี่คืออะไรคะขั้นตอนทำแบบไหน
4: โอ้ก็เอาดินนาเราเนี่ยเอามาใส่ไอ้ปุ๋ยคือปุ๋ยขี้วัวเราที่บ้านเราเนี่ยนะผมจะเอาปุ๋ยมาเป็นผงกระสังปุ๋ยมาเนาะ
2: แค่นั้นใช่ไหม
4: แล้วเอามาผสมไอ้ปุ๋ยพืชก็คือปุ๋ยพวกที่ผมตัดหญ้าออกมาแล้วเอามาประคุกใส่กันด้วยไงปุ๋ยพวกใบมังใบหญ้านะครับ
2: อ๋อเอาใบไม้ต่าง
4: ๆครับใช่ครับใช่ครับ
5: ครับแล้วคุณเตรียมหลุมปลูกยังไงก็คือเอาไอ้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยพืชสดจะไปขี้วัวอะไรของคุณผสมคุกลงไปในหลุมเลยใช่ไหม
4: มันไม่ใช่ในหลุมครับมันเป็นไอ้ยางรถยนต์นะครับที่เขาผ่าเขาทำเป็นกระถางกันนะครับ
2: จ้า
5: คุณปลูกอยู่ในยางรถยนต
4: ์ใช่ครับ
5: ผสมลงไปแล้วก็ปลูกในยางรถยนต
4: ์ใช่ครับ
5: แล้วคุณรดน้ำบ่อยแค่ไหน
4: ก็รถผมก็ดูแล้วทุกวันวันละครั้งบ้างอะไรก็ปล่อยมันไปบ้างมันดินถ้ามันแห้งผมไปดูแล้วถ้าสังเกตแล้วผมก็จะรดน้ำตลอดนะครับ
5: ดู
4: แล้วมันก็จะเริ่มเติบโตดีนะครับเวลามันออกผลออกอะไรมาเนี่ยมันร่วงนะครับมันไม่ติดอยู่ในต้นมันนะครับ
2: คั่วมันหลุดเน
4: า
2: ะ
4: มันหลุดครับ
5: ก็ร่วง
4: ครับร่วงครับคร
2: ับ
5: พริกร่วงเนี่ยมันร่วงตอนเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่
4: กับพริกกับมันไอ้มะเขือ
5: เอาจำทีละอย่างพริกที่ร่วงเนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ
4: ่พริกไอ้กับพริกที่เราใช้ทำอาหารกันกินเนี่ยพริกไอ้
2: บะแม่นหมายถึงว่าไอ้ตอนที่ร่วงเนี่ยผลของพริกเนี่ยมันโตหรือยัง
4: โตแล้วครับโตแล้วครับผมก็จำเป็นต้องไปเอาที่มันร่วงน่ะมาทำกินนะมาตำพริกตำอะไรกินนะครับ
2: ก็โตแล้ว
4: โตแล้วครับ
5: แล้วลักษณะตอนที่มันร่วงก็เก็บมากินได้ปกติไม่มีปัญหา
4: ครับผม
5: ครับฟังดูแล้วมันแปลก
4: แต่ทราบว่าปัญหาที่มันร่วงเนี่ยเพราะอะไรนะครับปัญหาที่มันร่วงเพราะอะไรนะครับ
2: อย่าง
5: กำลังไล่หาสาเหตุคุณอยู่เนี่ยนะครับ ถ้าผมอยู่กับคุณเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณเล่าให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยผมก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ไอ้มะเขือที่ร่วงเนี่ยมันลูกเล็กหรือลูกใหญ
4: ่ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ครับ
5: ลูกใหญ่แล้วร่วง
4: ครับใช่ครับ
5: ร่วงแล้วขั้วมันร่วงมาทั้งขั้วหรือว่าร่วงเฉพาะผลมะเขือแต่ขั้วมันยังอยู
4: ่ร่วงเป็นขั้วเลยนะทั้งขั้วมันเลยครับไม่ใช่ว่าหลุดเฉพาะตรงนั้นร่วงมาทั้งอันนั้นครับ
5: แล้วก็มะนาวที่ร่วงแล้วลูกเล็กลูกใหญ่
4: ก็ลูกกำลังติดเนี่ยครับมันก็ร่วงลงมาครับ
5: สาเหตุน่าจะหนึ่งก็คือการปรับปรุงดินของคุณเนี่ยมันยังปรับปรุงดินได้ไม่ดีนะครับอันแรกอันที่สองก็คือไอการที่คุณเอาขี้วัวไปใส่เนี่ยก็จะส่งผลเนาะตรงที่ไนโตรเจนจะเยอะเกินไปและคุณเอาปลูกในวงล้อรถนะครับคุณเอาล้อรถไปวางบนพื้นพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นดินเหนียวอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นนาแล้วคุณลดน้ำแล้วถ้ามันเปียกน้ำมันจะไปไหนมันก็จะขังอยู่ในแอ่งของล
2: ้อ
5: ล้อรถเนี่ย
4: วงล้อมันลุกนะครับถึงดินนะครับวงล้อมันไม่ได้ติดนะครับ
5: ไม่ใช่วงล้อเนี่ยไอ้ตรงขอบกระทะเนี่ยคุณไม่ได้ติดแต่ไอ้ตรงที่เนื้อของล้อเนี่ยมันมีแอ่งอยู่ใช่ไห
4: มยางรถผมมันทะลุหมดเลยครับทะลุเขาไอ้เขาผมสั่งเขาทำให้เป็นมันทะลุไปทั้งถึงดินเลยนะครับ
5: เอาสรุปว่าผมเชื่อว่าน้ำมันแฉะเกินไป
2: น้ำขังใช่ไหม
5: คร
2: ับดินเหนียว
5: น้ำขังนะครับ
4: ไม่งั้น
5: คุณไปคุยดูรากมันว่ามันแฉะไหมนะครับถ้ารากไม่แฉะโอกาสที่ผลจะร่วงเนี่ยไปได้น้อยมากนะครับอันแรกอันที่สองก็คือถ้ามันยังร่วงอีกเนี่ยเราทำยาขั้วเหนียวไปฉีดให้มันเลย
4: เดี๋ยวอาจารย์คือนี่ตอนนี้นะห่วงเวลานี้ผมเห็นมันร่วงเสร็จผมก็ไปเอาปุ๋ยไอ้สูตรสิบห้าแล้วก็เอาปุ๋ยยูเรียมาเอาอย่างละกิโลนะมาผสมกันแล้วผมก็ไปหว่านก็ใส่โคนมาในเดี๋ยวนี้นะ
2: ใส่ที่ต้นมันใช่ไหม
4: ใช่ครับที่มันร่วงผมอยากทดลองดูมันจะขาดปุ๋ยพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอ่ะนะ
5: ฮะแล้วร่วงไหม
2: แล้วเป็นยังไงบ้าง
5: ใส่แล้วร่วงเพิ่มขึ้นไหม
4: ผมเพิ่งใส่มาเนี่ยผมต้องเกิดอาการมันอยู่เนี่ยครับประมาณวันสองสามวันเนี่ยครับเขากันดูแลมันอยู่เนี่ยครับ
2: อ๋อเพิ่งใส่สองสามวัน
5: ถ้าตามหลักการเนี่ยถ้าคุณเอาปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ย15เสมอกันเนี่ยผสมกันแล้วอย่างละโลแล้วไปใส่เนี่ยมันน่าจะร่วงเพิ่มขึ้นครับ
4: ตายแล้ว
5: เพราะว่าตัวหน้ามันโดดไปเลยยูเรียก็คือ46แล้วไปบวกอีก15นะครับเป็น61นะครับงั้นไอ้ไม้ผลที่ออกดอกทุกชนิดออกผลอยู่เนี่ยถ้าตัวหน้าไปถึง61แล้วก็มันสลัดลูกทิ้งนะครับเพื่อจะแตกใบนะคร
4: ับ
5: ตรงนี้มันน่าจะยิ่งร่วงเพิ่มขึ้นนะครับ
4: ครับผม
5: เราก็ด
4: ู
5: ต
4: ่
5: อไปอ
4: ี
5: กระยะน
4: ึ
5: งนะคร
4: ับ เอาไงอาจารย์เอาไงครับเอาปล่อยได้ใช่ไหมครับเนี่ย
5: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาสาเหตุที่มันร่วงให้ได้นะแต่ผมพยายามถามคุณแล้วคุณอะไรล่ะมันตอบแล้วมันไม่เคลียร์เนาะแล้วผมก็มองภาพไม่ออกว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอย่างพริกเนี่ยถ้ามันร่วงเนี่ยนะครับพริกที่ร่วงเนี่ยมันเก็บมากินไม่ได้มันร่วงเกิดจากหนึ่งก็คือแมลงมันทองพริกต่อยสองก็คือลักษณะเม็ดพริกเนี่ยมันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกนะครับอันนั้นคือลักษณะขาดแคลเซียมนะครับ
4: ผม
5: แต่มันจะเก็บมากินเหมือนปกติไม่ได้
4: ไม่
5: แต่ถ้ามันเก็บมากินเหมือนปกติได้มันจะร่วง
4: เป็นเม็ดอยู่คร
5: ับ ถ้าอย่างนั้นเราก็เก็บกินได้อยู่แล้ว
4: คร
5: ับ ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันร่วงแล้วมันเก็บกินไม่ได้อันนั้นถึงจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามันร่วงแล้วมันกินได้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บต้น
2: ไม่ต้องไปเด็ดเน
5: า
2: ะ
5: ส่วนใหญ่แล้วที่มันร่วงเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันถึงร่วงแต่ถ้าร่วงแล้วบอกว่ากินได้ปกติแต่ที่ผมพยายามถามแต่ว่าเม็ดพริกมีลักษณะยังไงคุณก็บอกมันโตปกติแล้วมันร่วงนะครับผมทำเกษตรมาจนอายุจะ70ผมยังไม่เคยเห็นเม็ดพริกปกติแล้วร่วงนะครับ
4: ครับผม
5: นะครับมันต้องผิดปกติอะไรแต่อาจจะคุณสังเกตไม่ออกนะครับ อย่างเงี้ย
4: ครับผม
5: มันระหว่างแล้วยังปกติและยังกินได้ด้วยโดยไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหามันไม่ร่วงหรอกครับ
4: ครับผม
5: ครับอ้าวทีนี้อ้าวช่างมาเยอะตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้ามันยังร่วงอีกก็คือหนึ่งจะเรื่องดูเรื่องการให้น้ำเนาะอย่าไปให้น้ำเยอะถ้าดินยังเปียกจุดให้นะครับ
4: ข้อ
5: ที่สองก็คือทำยาข้นเหนียวยาข้นเหนียวก็คือเราจะใช้น้ำตาล2ช้อนเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนนะครับแล้วก็เหล้าขาว50ซีซี3อย่างผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเย็นแดดอ่อนนะครับ5วัน7วันครั้งนึงมันจะช่วยทำให้ขั้วเหนียวและลดการหลุดร่วงได
4: ้เอาอะไรนะอาจารย์อันน้ำตาลกับเหล้าขาวอะไรอีกนะครับ
5: เครื่องดื่มบำรุงกำลังครับ
4: พูดไปยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้หมดเลย
5: ครับครับ
4: เอ็มร้อยเอ็มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ได้ไม่ต้องบอกชื่อ
5: ประมาณนั้นครับสักสองช้อนเนาะน้ำตาลสองช้อนเหล้าขาวห้าสิบซีซี
4: น้ำตาลทรายเราเนี่ยนะ
5: ครับผมถ้าได้
4: กิน
5: โ
4: ค
5: ตรยิ่งดีเหล้าขาวห้าสิบซีซี
2: คร
5: ับผม
4: เหล้าลง
5: เหล้าสีนะมันจะเมาเกิน
4: เหล้าขาว20ซีซีป่ะครับ
5: 50ซีซี
4: โอ50ซีซีโอเคครับผม
5: ครับผมผสมกับน้ำ20ลิตรเนาะ
4: ครับผม
5: ช่วยมันจะทำให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้ครับ
4: ครับ
5: โอเคนะครับ
4: โอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผม
2: ค่ะขอให้ไปดูแลต้นไม้นะจริงๆแล้วคนปลูกต้นไม้ก็จะมีความสุขนะถ้าต้นไม้ที่เราปลูกออกมาเนี่ยออกผลมาไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าเชื่อเถอะทุกคนที่ปลูกต้นไม้มันต้องเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องของไม้ศัตรูพืชก็เรื่องน้ำบางคนรดน้ำรดเช้ารดเย็นอย่างดิฉันอ่ะเคยปลูกแล้วก็ไม่เข้าใจลดอยู่นั่นแหละเข้าใจว่าต้นไม้ยิ่งได้น้ำดีผลต้องออกมาดีปรากฏว่ารากเน่าจ้ะ มันเยอะเกินไป
3: แล้วก็เรื่องของดินด้วยอย่างที่อาจารย์ถาม
2: ย้
3: ำว
2: ่
3: าดินอะไรเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะ เวลาจะถามอาจารย์ก็ต้องรู้ก่อนว่า
2: ศึกษา
3: ต
2: ั
3: วเองของตัวเองอ่ะเป็นดินอะไร
2: ดินเหนียวหรือเปล่าดินทรายดินร่วนหรือว่าดินอะไรเนาะจะได้เป็นพื้นฐานนะคะ
3: ใช่ค่ะ
5: แต่ที่ถ้าอยู่ใกล้บ้านผมนี่ผมขับรถไปดูแล้วนะ
2: นู้นคือก็อยากรู้เหมือนกันแต่กบก็ไม่เคยได้ยินนะว่าที่ตัดรายการมายังไม่เคยเจอปัญหาว่ามะเขือเปราะร่วง
3: แล้วโตแล้ว
2: น่ะก็ต้องมีสายเหตุของมันเนาะมีมาอีกสาย
5: แล้ว
3: ค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณทองเดชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทองเดชคะ
3: สายหลุด
2: คุณทีมงานดูสายให้หน่อยสวัสดีค่ะฮัลโหล
6: จ้าหรือพบมะนาวร่วง
2: อะไรนะคะคุณทองเดช
6: คนไข้เอาดินพ่นไข้เด็ดปูบังเน่ามาก
2: ๆเดี๋ยวฝ้าเดี๋ยวฝ้าคุณทองเดช
3: คุณทองเดชต้อง
2: เฝ้าใหม
3: ่ปิดวิทยุก่อนนะคะ
2: ปิดวิทยุจ้ะมันสะท้อนแมนจ้ะป
6: ิ
2: ดวิทยุโอเคแล้วเนาะว่าโลด
6: สีจำนวนนนทานรวมจังหวัดเลยครับ
2: จ้าม
6: าฟังรายการอยู่
2: สาย
6: อยู่ร้อยเอ็ด
2: อ๋ออยู่ร้อยเอ็ดจ้ะมีหนังปรึกษามาโลดจ้า
6: เห็นท่านถามว่ามะนาวร่วงมะนาวร่วงเอาดินพ่นไปสีลูกเอาดินพ่นยังไงมันไม่มีกฎดินพ่นไปปลูกมันก็สวรรค์ไปสวรรค์ปลูกที่ดินพ่นใช้มันก็มากอกมันก็พวกผักชักพวกต้นจักดูภูเขาทำไมมันไม่โคนไม่ล่มมันอยู่ตามต้นไม้ต้นน้ำโคนมันล่ม
2: จังใดเนาะนี่บอกเข้าใจคำถามเลย
3: ยังไม่เข้าใจคำถามเลยนะคะตอนนี้
2: คุณทองเดชจะถามเกี่ยวกับอะไร
6: ผมไม่ได้ถามหรอกผมว่าแก้ปัญหาไม่ยาก
2: อ๋อมาแลกเปลี่ยนเหรอคะ
6: เอาเงินโคนไป
2: แต่ว่าอาจารย์ทองแนะนำไปแล้วเนาะคุณทองเดชนะคะเผื่อว่าคุณทองเดชอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: ครับผมรับฟังอยู่ผมก็อยากโทรไปนะครับด้วยเฉย
2: ๆอ๋อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคุณทองเดชโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณทองเดชมากนะเพราะว่าบางคนก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูก
3: อาจจะเจอปัญหา
2: เจอปัญหามาแล้วแก้ได
3: ้
2: แต่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อน
3: แ
2: ต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย
3: มีคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณพยอมนาคน้อยค่ะถามอาจารย์ว่ายอดมะม่วงแตกยอดมาแต่ไม่รู้ว่าแมลงอะไรมันกัดยอดทำให้ยอดดำหมดเลยค่ะ
5: ยอดดำ
3: ใช่ค่ะเขาบอกยอดดำ
2: เพี้ยไหมคะหรือลาถ้าเพี้ยมันน่าจะขาด
5: แมลงกัดยอดยอดมันต้องแหว่งเนาะไม่ใช่ยอดดำ
3: อันนี้บอกว่ายอดดำ
5: ถ้าเป็นแมลงกัดเนาะแต่ถ้ายอดดำนี่น่าจะเป็นเชื้อรา
2: เชื้อรา
5: ครับเพราะว่าถ้าแมลงกัดมันจะต้องมีร่องรอยของแมลงที่กัดเนาะ
3: ค่ะ
5: เช่นใบขาดสุดร่วงอะไรเงี้ยอันนี้เกิดจากแมลงค่อมทองเนาะมาช่วงหัวค่ำนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสีดำเนี่ยมันก็จะเกิดจากเชื้อราเนาะความเข้มสูงนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามันตกลงแล้วมันมีรอยเว้าแหว่งไหมหรือมันเป็นราดำนะครับครับผมข้อมูลมันน้อยไปฮะ
2: อาจารย์ฝากถามหน่อยค่ะต้นมะละกอมีคำถามมาบอกว่าต้นมะละกอปลูกต้นมะละกอไว้แล้วลูกออกลูกมาแล้ว 5-6 ลูกแล้วใหญ่ความอ้วนใหญ่เนี่ยเท่าลูกมะนาวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ยาวๆแล้วแต่ว่าเจอเพี้ยที่มันเป็นแบบขาวๆเกาะที่ตามใบอะค่ะจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ
5: เพี้ยแป้ง
2: เพี้ยแป้งใช่ใช่
5: คร
2: ับ ค่ะ
5: แล้วก็ถามว่าจะแก้ยังไง
2: ใช
5: ่อ๋อฮะเพี้ยแป้งเนาะถ้าเราปลูกไปเยอะถ้าเราเจอทีแรกเนี่ยตัดแป้งทิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยมันเป็นแมลงที่เคลื่อนที่น้อยมากนะมีแค่ไม่เคลื่อนที่เลยถ้าเราตัดแป้งออกนะครับมันก็จะลดปริมาณเนาะแล้วก็คอยระวังเรื่องของมดนะครับมดกับเพี้ยของคู่กันนะครับอันนั้นส่วนนึงแต่ถ้าเราเจอทีแรกเลยเนี่ยถ้าปลูกไม่เยอะเนา
2: ะ
5: ยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับใส่ฟอกที่ผสมน้ำเขย่าแล้วฉีดให้เปียก
2: ฉีดไปที่ตรงบริเวณที่มันเป็นใช่ไหม
5: ตรงที่ตัวเพี้ยเลยครับ
2: อ๋อตัวเพี้ยเลย
5: ฉีดผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานฉีดให้เปียกชุ่มๆเลยนะครับตายนะครับ
2: ค่ะ
5: นะครับถ้าปลูกไม่เยอะนะครับแต่ถ้าปลูกเยอะจำเป็นจะต้องใช้ยานะครับถ้าเป็นในชีวภาพก็บิวเรียบวกเมทาไนเซียม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับถ้าเป็นสารเคมีก็พวกซิโคนินนะครับอันนี้ก็สามารถจัดการปกเพียตรงนี้ได้ครับ
2: ค่ะ
5: ครับผม
2: นะคะเวลาไล่หลังมาแล้วคุณอ้อ
3: ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
5: โอ้โหวันนี้ได้ใจเลยครับ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นเจอกันมะนาวร่วงพริกร่วง
3: ใช่ค่ะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมนะครับว่าเรามาเจอกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะเรียกว่ามหกรรมนะครับมหกรรมสืบสานงานพ่อนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดใหญ่มากนะครับมีร้านค้าเนี่ยมาร่วมรายการมากกว่า200ร้านนะครับแล้วก็มีทั้งหน่วยงานของภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรกรมส่งเสริมกรมวิชาการต่างๆเนี่ยมาจัดบูธให้องค์ความรู้เยอะแยะเลยนะครับใครที่มาเที่ยวได้เนี่ยถือว่าได้กำไรเลยนะนะครับแล้วก็รู้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเตรียมทั้งเรื่องของเอกสารแล้วก็จะมีของมาให้ชิมมาให้แจกนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่เตรียมมาเนี่ยเขาพยายามแข่งกันนะนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยหาเวลาว่างแอบเดินอยู่เรื่อยนะครับนอกจากได้เอกสารที่เป็นองค์ความรู้มีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีสารพดแจกให้นะครับแล้วบางหน่วยงานก็จะมีของกินของใช้เอามาแจกให้นะครับทั้งวันที่3ถึง5เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยก
3: ็
5: จะอยากเชิญชวนนะครับใครมีเวลาก็แวะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
2: สาธิตนะ
5: วิชาของแผ่นดินอีก12วิชานะครับอบรม4
2: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองมากเลยนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
3: ค
2: ่
3: ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเวลาจะหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
7: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าว

0: เลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอโพเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอศรีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาไสอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอประคำอำเภอละหานทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยังวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตะเขาอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาบอนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอป่าพยอมอำเภอเขาใจสนอำเภอตะโมนอำเภอปางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวด้วยความเร็วคงที่พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่แยกวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกโดยด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนศกนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง

0: ือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: You are listening EC Inside มองการไกลโรคหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นจนถึง 15:00 นตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมเพิ่มมูลค่าเรื่องของกาแฟค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้มีการผนึกกำลังระหว่างเขาช่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะมีการพูดถึงการยกระดับกาแฟ8ริ้วเชื่อมการศึกษาการลงทุนแล้วก็ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะโดยนางสาวดารินันท์นันทวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEECO ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการลงทุนในพื้นที่ EEC ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนนำร่องพัฒนาเมืองกาแฟในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะทาง EECO ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดกาแฟสู่โอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบการร้านกาแฟในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังองค์ความรู้ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่โครงการยกระดับมูลค่าของกาแฟส่วนทางด้านของนางสาวดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ระบุว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรเดิมโดยกาแฟ8ริ้วเนี่ยยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะส่วนนายอาวิชจิระเลิศพงษ์ผู้บริหารบริษัทเขาช่องนะคะบอกว่าความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ EECO ก็จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกค่ะ
3: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
4: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
3: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening.
1: Easy.
0: Inside.
2: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พูดถึงเรื่องของสถิติการลงทุนในเขต EEC ช่วง5เดือนแรกของปี69ภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542มีจำนวน161รายซึ่งก็คิดเป็น 30% ของนักลงทุนต่างชาติในไทยซึ่งเพิ่มขึ้น32รายหรือว่า 25% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ที่มีการลงทุนอยู่ที่129รายมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะอยู่ที่ 59,939 ล้านบาทคิดเป็น 39% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะ53รายลงทุนอยู่ที่ 24,640 ล้านบาทญี่ปุ่นค่ะ23รายลงทุนอยู่ที่ 8,419 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุนอยู่ที่ 9,940 ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก65รายค่ะลงทุน 16,940 ล้านบาทส่วนเรื่องของสถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วง5เดือนแรกของปี69นะคะมีทั้งสิ้นค่ะ426รายก็มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้ว528รายก็เพิ่มขึ้น102รายคิดเป็น 24% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 64,615 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68นะคะที่มีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านบาทสำหรับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้นะคะมีประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ค่ะ74รายก็คิดเป็น 14% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 36,529 ล้านบาทรองลงมาค่ะเป็นประเทศจีนนะคะ85รายคิดเป็น 16% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนอยู่ที่ 30,023 ล้านบาทถัดมาเป็นญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็น 13% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 27,260 ล้านบาทถัดมาเป็นฮ่องกงค่ะ48รายคิดเป็น 9% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 9,295 ล้านบาทและสหรัฐอเมริกาค่ะ87รายด้วยกันคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนนะคะอยู่ที่ 5,982 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นประเทศอื่นๆอีก163รายคิดเป็น 31% ของธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 44,469 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการที่มีต่างชาตินะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในประเทศไทยค่ะ5อันดับแรกอย่างที่บอกไปนะคะสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์จากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Center ที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆแห่งราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้

0: กรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21-27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
4: ่ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
5: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
6: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
7: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
8: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเรา
9: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้

0: ั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแส

0: สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการป้าข้างบ้านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ๆตัวที่ต้องบอกว่าหลายคนพบเจอและบางคนอาจจะมีโอกาสได้เจอค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อทำไมสูงวัยโดนหลอกง่ายจากรักออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ระมัดระวังแล้วก็จะได้รู้เท่าทันความรักของผู้สูงอายุในยุคที่โลกโซเชียลมีเดียกำลังมาแรงรวมถึงแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มหาคู่ต่างๆกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงโดยมีการระบุว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือการมีความรักในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะปรับตัวไม่ทันกับโรคของโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มหาคู่ต่างๆที่มีการเปิดพื้นที่นะคะทำให้มีโอกาสได้เจอผู้คนหลากหลายทีนี้พอเวลาเปิดมาหลากหลายเนี่ยบางทีก็ตรงกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางที่มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีเข้ามานะคะบางคนก็ใช้โอกาสในช่องว่างต่างๆเหล่านี้มาหาผลประโยชน์จากเรานะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันวันนี้แน่นอนค่ะเรามาพูดคุยกับป้าดาวนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะสวัสดีค่ะป้าดาว
1: สวัสดีค่ะดิฉันเปรมยุดาพัฒนาพินนะคะหรือว่าป้าดาวของทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้ก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องในเฟซในไลน์นะคะบางครั้งครั้งแรกเนี่ยประดาก็คือไม่ค่อยจะทราบเนาะเล่นไม่ค่อยจะเป็นแต่พอมาหลังๆเราก็นั่งดูนั่งดูหลังจากที่เรา
0: ศึกษาใช่ไหมคะ
1: ศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ช่วงเวลาทำงานอาจจะมีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่แล้วก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเหมือนจริงจังเลยเพราะช่วงนั้นเราก็แบบว่าอกหักเราก็เลยใช้
0: เนี่ยเป็นช่องว่าง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปดูเนาะพอดีไปที่ร้านโทรศัพท์เราไปทำโทรศัพท์นะก่อนอื่นนะคะ
0: ค
1: ุณส้มไปทำโทรศัพท์แล้วพอดีน้องนะเขาแนะนำบอกว่าเนี่ยพี่เดี๋ยวผมอันนี้ให้เสร็จนะแอปหาคู
0: ่
1: เขาบอกว่าพี่
0: เหมือนเขาโหลดแอปให้เลย
1: ใช่ค่ะโหลดแอปให้เลยเราก็อะไรมันคืออะไรคะน้องก็บอกว่าถ้าพี่ถูกใจใครพี่ก็กดหัวใจถ้าพี่ไม่ถูกใจพี่ก็กดกากบาท
0: สอนวิธีเล่นให้เสร็จสับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กดๆไปเรื่อยด้วยความที่ว่าถ้าเราอายุขนาดนี
0: ้
1: ทุกคนคุณส้มว่าไหมต้องชอบคนหล่อถูกไหมเราก็หนึ่งในจำนวนนั้นถึงเราจะอายุมากแต่เราอยากแชร์ประสบการณ์จริงๆเลยมาจากการเสร็จแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะบอกได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงอยู่จันทบุรีนะคะเสร็จแล้วผู้ชายคนเนี้ยก็รุ่นน้องนะพอหลังจากที่กดไปหลายๆคนแล้วกดถูกใจเขาก็ทักมาเขาบอกสวัสดีครับพี่อะไรเงี้ยประมาณนี้เราก็ทักทายไปธรรมดาเลย
0: เริ่มต้นจากแอปพลิเคชันแล้วเราก็กดไปพอกดไปก็มีการติดต่อกลับมา
1: ติดต่อกลับมาเลยค่ะแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้ทักทายกันปกติธรรมดาอะไรเงี้ยแต่มีอยู่คนเนี้ยน้องคนเนี้ยอายุ54นะอ่อนกว่าเราเสร็จแล้วก็อยู่ตรงขลุ่มนี่เองแต่เรายังไม่เคยเห็นหน้าแน่นี่บอกก่อนเลยว่าทักทายธรรมดาคุยกันธรรมดาอย่างนี้แหละแต่พี่ผมก็ตัวคนเดียวนะแต่ผมมีลูกผมเป็นม่ายพี่ล่ะพี่ก็เป็นโซดเนี่ยอยู่อะไรอยู่กับแม่ดูแลแม่อยู่กับลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานๆเสร็จแล้วก็พี่ถ้าผมจะชอบพี่อะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าผมยังมาหาพี่ไม่ได้บอกอ๋อพี่ก็ยังไม่สะดวกเนาะที่จะคุยตรงนี้เสร็จแล้วคุยไปคุยมาคุณส้มมันที่แรกก็ไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นนะ
0: ใช้เวลาคุยกันนานไหมคะ
1: ใช้กันนานไหมประมาณสักยังไม่ถึงเดือนประมาณนี้ค่ะ
0: ไม่ถึงเดือนคือเกินคุยกันทุกวันสอบถามสารทุกสุขดิบแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆสร้างความสนิทสนม
1: ถูกค่ะ
0: กัน
1: นี้ก็กินข้าวหรือย่างพี่อะไรอย่างนี้พอมาเขาเรียกพี่เราก็เรียกน้องอย่างนี้
0: จนมีความสนิทสนมระดับนึง
1: ระดับนึงค่
0: ะ
1: เสร็จแล้ววันนั้นเหมือนวันที่แบบเราก็เหมือนจะปี๊ดแตกเลย
0: ค
1: ืออะไรไม่ว่าเราก็คุยปกติธรรมดาแต่โทรมายืมคือไลน์มาแล้วก็ยืมตังค์ที่แรกเราเฟซกันก่อนใช่ไหมแต่แล้วก็แลกไลน์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ความไลน์ที่ว่าคุยไลน์มัน
0: ก่อนที่จะยืมเงินเนี่ยมีสัญญาณเตือนไหมคะหมายถึง
1: มีสัญญาณเตือนไหม
0: เล่าเรื่องราวต่างๆน่ารันทดหดหู่ใจอะไรแบบนี้มีไหม
1: ลืมเล่าเนาะ เราก็บอกเราทำงานเป็นแม่บ้านนะคะ แม่บ้านเนี่ยที่เนี่ย อะไรเงี้ยเสร็จแล้วคือเงินเดือนเราก็ไม่ได้รวยนะแต่เราไม่มีหนี้สินคือเราพูดตามความจริงเลย เราไม่มีหนี้สินก็พอมีพอกินอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาอะ พี่ผมก็ทำงานจับฉ่ายไปเลยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอดีพี่ผมไม่สบายผมเป็นหลายโรคเนาะแต่ผมจะขอยืมเงินพี่เนี่ยเรื่องเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเปาะเชะเลยอย่างนี้นะโอ้โห
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เขาเหมือนเล่าเรื่องราวแล้วก
1: ็
0: มีเหตุการณ์ที่น่าสงสารมา
1: สร้างความสนิทสนม
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเราก็เออแต่จะบอกให้เลยนะคุณส้มให้เขายืมจริงไม่โดนมากับตัวเลย300ไม่ได้เยอะนะ
0: ไม่ได้เยอะ
1: แต่300เราก็เออเอาด้วยความไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้ไปหาหมออะไรเงี้ยนะเชื่อไหมคุณส้มมันบล็อกเราไปเลย
0: อ๋อได้300แล้วก็บล็อกเลย
1: บล็อกไปเลยเราก็เออเน
0: า
1: ะเรา
0: ตอนที่เขายืมเงินเขาบอกจำนวนไหมคะ
1: เขาบอกยืม300
0: อ๋อยืม300
1: ยืม300เราคิดว่าเออไม่เป็นไรเนาะพอดีช่วงนั้นเงินเดือนออกเราก็ไม่ได้เออเอาให้น้องมันไปอะไรเงี้ยแต่เราคือไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าจะบอกให้เลยว่าแอปหาคู่จะไม่เคยเจอกันเลยแต่ในด้วยความบางทีเราอ่ะเหมือนเราป้าข้างบ้านจริงๆอ่
0: ะ
1: เราไม่รู้เท่าถึงการนะเรารู้เท่าไม่ถึงการค่ะเสร็จแล้วนะคนนี้ไม่ว่านะคุณส้มหลังจากนี้ผ่านไปก็มีเนี่ยหลายอย่างเลยที่ผ่านมาอันนี้เรื่องเงินนะ
0: มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามนะคะว่าทำไมสูงวัยโดนหลอกง่ายจากลักออนไลน์มาดูมุมมองของป้าดาวเนี่ยค่ะทำไมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพพุ่งเป้ามาที่ผู้สูงวัย
1: ก็คืออยากจะบอกนะว่า1ก็คือเรา1เราอายุมาก2ประสบการณ์อย่างนี้เราก็ไม่ได้ทราบนะว่าเขาต้องยังไงกันบ้างบางครั้งคนที่ทักมารูปโปรไฟล์หล่อรวยอย่างเงี้ยนะคะ
0: เขาเรียกเหมือนดึงดูดความสนใจเรา
1: ความสนใจเราเราก็เลยเอ๊ะเราเป็นโสดนี่เราก็อยากเอ๊ะอยากมีคู่ครองพอเราเห็นในโลกโซเชียลมาเยอะว่าบางทีป้าคนนี้ได้มีสามีมีเด็กอายุ19อะไรเงี้ยอุ้ยเราคิดในใจว่าเราอายุขนาดนี้เราอาจจะมีแฟนที่เขาจริงใจกับเราเราเพราะในโปรไฟล์เราบอกว่าขอเจอคนจริงใจดูแลมายามแก่เฒ่าอะไรเงี้ยโอ้ยผมโอเคอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยอยาก
0: คือเราอะให้ใจไปเต็มร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เต็มร้อยเลย
0: แต่เราไม่รู้ว่าคนที่เข้าหาเราเนี่ยเขาจริงใจแค่ไหน
1: จุดประสงค์อะไรนะคะ
0: เรา
1: ก็คิดนะว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยเขาก็ถามก่อนเลยคุณส้มยังมีกำลังวังชาไหมอะไรเงี้ยมันก็มีด้วยนะอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนด้วยนะเราก็โอเคเราก็เหมือนเออร่างกายเราก็โอเคถึงเราจะแก่อายุมากแต่อายุไม่สำคัญอายุเป็นเพียงตัวเลขจิ๊บๆอะไรเงี้ยแต่เราก็แข็งแรงอ
0: ัน
1: นี้เราก็บอกไปเสร็จแล้ว
0: บอกสเปคความต้องการเสร็จสับ
1: ใช่ค่ะเนี่ยเราก็พูดไปอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเนี่ยอย่างเราเนี่ยอายุมากขนาดเนี่ยเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะคุณส้มว่าเราจะต้องตามเข้าไปยังไงบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ยก็อยากเนา
0: ะ
1: ก็อยากบอกเลยว่าไอ้ที่จะมากันแบบเนี้ยขอให้มีความจริงใจกันจริงมันหาไม่ได้หรอกความจริงใจในเฟซอ่ะสรุปแล้วคือเรารู้ตัวเราเองว่าเรารู้จักกันเป็น10คนนะแต่เราหาความจริงใจไม่ได้สักคนนึงเราก็หยุดเราก็ไม่เพิ่มไปแต่ในเมื่อเขาจะทักมาเป็นเพื่อนเราก็กดรับอย่างเดียวแล้วเราก็ทักทายหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอพอเราไม่ได้เกินเลยละเพราะที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ที่ว่าเราเสียตังค์ไป300แล
0: ้
1: วแต่หลังจากเสียเงินไปแล้วไม่ว่
0: า
1: ต่อไปนี้เราอาจจะต้องเสียตัวอย่างเงี้ยแต่นี้ว่ามันก็อย่าเลยเราก็ต้องไอ้นี่ไว้ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนา
1: ะ
0: อาจจะด้วยความเหงาอาจจะอยากหาคนคุยบางคนก็ส่วนหนึ่งอยากจะหาคู่ครองด้วยความที่เราอะจริงใจเต็มเปี่ยมแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาจริงใจหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นช่องว่างรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยเนาะอย่างเช่นโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเหมือนอย่างป้าดาวนี่แหมอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยนะไปซื้อโทรศัพท์หรือว่าไปทำคะตอนแรก
1: คืออย่างนี้พอไปแล้วปรึกษาเขาว่าเพราะว่าพี่เคยเห็นเนา
0: ะ
1: พี่ไปบอกเจ้าของร้านบอกเคยเห็นว่าเห็นน้องเขามีแอปหาคู่อะไรประมาณนั้นว่าเอ้าป้าบางทีเขาก็เรียกป้าเนา
0: ะ
1: บางทีเขาเรียกพี่ว่าเอ้าเดี๋ยวผมทำให้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็สแกนใบหน้าเรานะ
0: อ
1: ันนั้นเขาก็ทำให้เรานี่เราก็ไม่เป็นไงคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ออกไม่รอดละพอเข้ามาแล้วเราออกไม่เป็นละอย่างเงี้ยเราก็อยากออกแต่เราออกไม่เป็นไงค่ะคุณจุ๋ม
0: เหมือนวงการนี้เข้าแล้วออกยาก
1: บางคนก็ออกเป็นอ่ะแต่เราออกไม่เป็นแล้วว่าเราก็เบื่อเลยตอนนี้เราไม่อยากจะนี่แล้วค่ะ
0: เขาเรียกว่ามาผสมปนเปกันเนา
1: ะ
0: จากที่พูดคุยเนี่ยก็คืออย่างแรกๆพอสรุปได้ง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ที่จะโดนหลอกง่ายจากลักออนไลน์ก็คือเรื่องของการรู้ไม่เท่าทันกับสื่อและเทคโนโลยีที่อาจจะมีมากเนาะเพราะว่าบางทีเทคโนโลยีมันก็ล้ำเนาะแบบว่ามีแอปพลิเคชันตรงนู้นตรงนี้กดแล้วมันก็ไปเรื่อยๆ บางทีเราก็แบบว่าหลงอาจจะหลงอาจจะเผลอไปนะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็แน่นอนความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่องบางคนนี่ก็แบบสูญเสียชีวิตคู่ไปแยกย้ายไปอย่าร้างกันไปอยู่กับลูกกับหลานแล้วก็แบบอยากจะหาคนที่มาเติมเต็มตรงนี
1: ้ถูกค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไปหารักออนไลน์จากแอปพลิเคชัน
1: แต่หารู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันเป็นเรื่องโกหก
0: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่เขาหลอกเราเต็มๆเลยบางทีเราไม่ทราบเลยค่ะคุณโจ
0: ค่ะต้องบอกว่าเป็นส่วนที่มีส่วนที่ทำให้เราอาจจะถูกล่อลวงไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เลยแล้วก็กลัวนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรานัดเจอกันตอนนี้เราบังเอิญเราไม่คิดว่านัดเราไม่อยากเจอกันคุณส้มเราก็เลยต้องอยู่อย่างนี้นะ เราก็ไม่อยากเจออย่างนี้แล้วค่ะบางทีตอนเนี้ยเราไม่ได้นั่นแล้วเราไม่อยากเล่นแล้วแต่เราก็ไม่เราออกจากแอปไม่ได้แล้วค่ะแต่เราก็จะไม่เข้าไปเราไม่เข้าไปใครจะทำมาใครจะแท็กมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รับอะไรเงี้ยค่ะ
0: ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าวิธีที่เราต้องเป็นผู้ที่ควบคุมสื่อไม่ใช่ให้สื่อควบคุมเราเราต้องมีความใจแข็งมีสติรู้เท่าทันสมมติว่าคุยเนี่ยคุยได
1: ้
0: เราอาจจะหาเพื่อนบางคนนี่ก็มาแบบว่าคุยเป็นเพื่อนได้เนา
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องไต่ตรองด้วยว่าข้อความที่เขาพูดมาต่างๆนะคะบางทีอาจจะหลอกล่อลวงเราหรือ
1: เพิ่มอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ทำให้เราหลงไปว่าตามคำพูดของเขาอะไรเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ป้าไม่นั่นนะป้าไม่หลงเลยเพราะว่าเราโดนครั้งนั้นแล้วทำให้เรามีประสบการณ
0: ์เราต้องมีประสบการณ
1: ์เราไม่อย่างนี้แล้วคนจะพูดมายังไงเราไม่เชื่อแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะเราต้องบอกเลยว่าเออฉันแก่แล้วนะฉันอายุมากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์แล้วว่าเราโดนหลอกเรื่องเงินแล้วไป300ค่ะคุณชม
0: ค่ะเนี่ยจากที่ป้าดาวพูดมาเนี่ยก็คือมีนักวิชาการเนี่ยเขาก็เคยสรุปเรื่องราวไว้เหมือนกันนะคะป้าดาวเขาบอกว่าการคุยเนี่ยนะคะพวกที่หลอกให้รักเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะมาตีสนิทแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคุยกันทุกวันเหมือนไม่มีอะไรแต่สร้างความสนิทสนม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราลองสังเกตนะว่าเขาจริงใจหรือว่าเขาจะหลอกเราเนาะพอเขาสร้างความสนิทสนมแล้วร้อยทั้งร้อยนะคะเขาจะเริ่มพูดคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตเสร็จแล้วพอคุยแล้วก็จะวกเข้าเรื่องชีวิตของเขาจะเกิดเดือดร้อนจะเดือดร้อนนู่นนี่นั่นครอบครัวมีปัญหาสารพัดวิธีหรือไม่ก็ตัวเขาไม่ตัวเขาก็ครอบครัวคนรอบข้างที่แบบว่าเดือดร้อนขัดสน
1: พ่อเป็นนู่นแม่เป็นนี
0: ่ถูกต้องวกเข้ามาในเรื่องของชีวิตตัวเองจากการเดือดร้อนจากนั้นก็โยงเข้าสู่เรื่องเงินเมื่อสักครู่นี่ป้าดาวมาตามสเต็ปเลยนะ
1: ตามเลย
0: ตามสเต็ปเลย
1: เป๊ะเลยค่ะโดน
0: พอคุยเข้าสู่เรื่องเงินเสร็จแล้วก็ขอหยิบยืมบางคนนี่ก็บอกป่วยฉุกเฉินมีเหตุให้ต้องใช้เงินกระทันหันพอเริ่มมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ที่ตัวเราแล้วนะว่าเราจะยับยั้งชั่งใจจะไปต่อหรือจะยังไง
1: ค่ะ
0: เราต้องมีเอ๊ะบ้างนะคนเราแบบว่าคุยเฉยๆเรายังไม่เคยเจอหน้ายังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยนัดเจอกันแล้วยืมเงินเนี้ยเราก็ต้อง
1: แล้วถ้าขอญาติถ้าปาจะพูดอีกเรื่องนึงได
0: ้
1: มันเกี่ยวกับออนไลน์อย่างนี้เลย
0: ค่ะ
1: คือเนี่ยเรื่องที่เหมือนสแกมเมอร์อย่างเงี้ย
0: ค
1: ือเราไม่รู้ว่าโทรศัพท์มานะเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเราไม่รู้เลยกำลังขายของอยู่บอกว่าตอนเนี้ยไปรษณีย์ของคุณน่ะคุณไม่ยอมไปรับไปรษณีย์ใช่ไหมไปรับของที่ไปรษณีย
0: ์
1: เสร็จแล้วก็มีเบอร์มาเราก็เลยรับโทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้ยคุณน่ะได้เป็นไอ้นี่นะหมายถึงไอ้นี่ข้ามชาติอ่ะโดยที่เราไม่รู้เท่าไม่ถึงการเราตกใจจนช็อกอ่ะเราต้องไปแจ้งฟาร์มอ่ะคือบอกว่าไอ
0: เขามาหลอกลวงเราเขามาหลอกลวงเราแต่ว่าเราอะตกใจก็เลยเข้าทางเขาพอดี
1: เข้าทางพอดีเลยก็บอกว่าโทรไปหาเบอร์นี้นะเนี่ยอยู่ที่สงขลานะว่าคุณ
0: อ
1: ะไอเนี่ยฟอกเงินอะไรเงี้ยประมาณนี้เลย
0: ค
1: ืออันเนี้ยคือยอมรับเลยช็อกเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่ได้มาทำงาน
0: อ
1: ันนี้คือเราพูดได้ไหม
0: ค่ะพูดได
1: ้นี่เลยแบบนี้เราโทร
0: ประสบการณ์ตรงเนาะที่เราเจอหลอกลวงมา
1: โอ้หลอกลวงแบบนี้เราช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยความดันขึ้น
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้โจรออนไลน์โจรสมัยใหม่มาหลากหลายรูปแบบนะเราต้องมีสติรู้เท่าทันนะคะซึ่ง ในส่วนของการดำเนินการสารพัดวิธีที่เขาจะหลอกลวงเราให้เราติดต่อกับบางทีก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จริงหรือปลอมบางทีก็เป็นของปลอม
1: ผู้หญิงโทรมาจันทิมาจำได้เลยผู้หญิงดิฉันชื่อจันทิม
0: าม
1: าอย่างเงี้ยให้คุณติดต่อไปเบอร์เนี้ยนั่นแหละหลังจากนี้เราโดนหลอกเต็มๆเลยค่ะดีแต่ตรงที่เราไม่เสียตังค
0: ์ค่ะ
1: ค่ะนั่นแหละเราไปแจ้งฟาร์มไว้ก่อนก
0: ็
1: เลยนี่แบบนี้เลยค่ะทักมาทางแชทนี่เหมือนกันเฟซเหมือนกันอีก
0: ก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเราต้องใจแข็งเพราะว่าให้ระลึกไว้อยู่เสมอนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะติดต่อทางเบอร์ส่วนตัวไม่มีทางแล้วก็ใช้มือถือหรือว่าโทรมาในเรื่องของการทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะติดต่อกับเราโดยตรง
1: จะจำไว้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มันโดนกับตัวเองทุกอย่าง
0: เดี๋ยวแต่ว่าก็โทษป้าไม่ได้เนาะเพราะว่าจากการที่พูดคุยมาผู้ที่มาหลอกลวงเนี่ยสารพัดวิธีที่เขาพูดแล้วน่าเชื่อถือมากๆนะก็แบบเป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุมีผลนะแบบว่าถ้าจิตไม่แข็งนี่แบบว่าหลงลมได้ง่ายๆเลยนะคะ
1: เอาเป็นว่าความดันขึ้นอ่ะตอนหลังเนี่ยที่นกต่อเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มาเป็นเปิดกล้องให้ดูนะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นตำรวจนะแต่ปิดแมสไอ้เราก็ไม่ชะงนใจเลยทำไมตำรวจเราแจ้งฟาร์มไปเนี่ยออนอะไรนะที่เขาเรียกอะไปแอดไลน
0: ์แอดไลน์
1: เสร็จแล้วพอเปิดมาเนี่ยได้ยินเสียงวิทยุ
0: แล้วเขาก็จะวีดีโอคอลมาหาเรา
1: ใช่แล้วก็เปิดกล้องเลยแต่ปิดแมสทำไมเราถึงไม่คิดนะวะ
0: แล้วเขาจะบังคับเรานะแบบไม่ให้วางให้เดินไปคุยตรงที่ไกลๆคนไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนได้ยิน
1: เห็นเราใส่สร้อยบอกว่าเนี่ยทำไมจ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้เนี่ยป้าใส่สร้อยเรียกป้านะป้าใส่สร้อยทองโอ้ยฉันของป้อมจะพูดนะของป้อมอย่างนี้เลยนะวิบกโดนมาจน
0: บางคนก็มารูปแบบใหม่แต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขาโทรมามักจะจบลงที่ให้เราคลิกลิงก์เพราะว่าสะดวกต่อการทำให้คลิกลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลแล้วเขาก็จะแฮกข้อมูลเราแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เรามีโมบายแบงกิ้งเนาะเรามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินกับธนาคารที่อยู่ในมือถือบางทีเขาก็อาจจะแฮกจากข้อมูลมือถือเราแล้วก็เจาะระบบเข้าไปบางทีอาจจะทำให้เราเสียเงินเสียทองได้นะคะก็ต้องบอกว่ามาหลากหลายรูปแบบบางคนนี่ก็มาแบบส่งเป็นจดหมายหน่วยงานราชการมีตราคุดมีลายเซ็นแบบทำเนียนทุกอย่างเลย
1: นะ
0: แล้วก็ให้เราติดต่อกลับนะคะเพื่อความสะดวกก็ให้เราแอดไลน์แล้วก็คุยลายนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบในการที่จะหลอกลวงแต่ว่า อย่างเช่นในส่วนของว่าเราทำผิดหรือว่ามีหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราต้องรู้ตัวเราเองเนาะว่าเราไปทำอะไรบ้างถ้าเราไม่เคยทำธุรกรรมนั้นเลยแต่เขาคิดว่าเราเป็นเราจะไปเชื่อเขาทำไมล่ะคะป้าในเมื่อเราไม่ได้เป็นเราไม่เคยเป็นหนี้ใคร
1: ทำไมคุณส้มพูดได้โดนใจทุกอย่างในช่วงนั้นที่พีวิทย์ก็ใกล้เกษียณนึกออกไหมที่ว่ามีคนโทรศัพท์มาอยู่แม่พัดจ่ายค่างวดรถที่ไหนได้กลายเป็นหลอกเราจ่ายไปทั้งหมด 6,000
0: น่ะ
1: 6เดือน
0: โอ
1: ้ยตายแล้วคุณส้ม
0: ยุคแรกๆเลยก็จะเป็นค่าโทรศัพท์เขาบอกว่าเราติดค้างค่าโทรศัพท์แล้วพอเราไปเช็คบิลค่าโทรศัพท์นะมันจะเป็นเบอร์ที่มาจากต่างประเทศที
1: ่
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะแต่จะมีใบแจ้งมาอันนี้ก็เคยมีเหมือนกัน
1: ทำไมโดน
0: แต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำแล้วก็ให้ตั้งสติไว้เอ้ยอันนี้หลอกลวงแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยไปทำธุรกรรมด้านนั้น
1: โดนทุกอย่างเลยทำไมเนี่ย 6,000
0: อ
1: ่ะเดือนละพันละพันละพัน
0: เหมือนเพื่อนที่ฉันเพื่อนที่ฉันอยู่แม่สอดวันดีคืนดีมีสารวัตรโทรมาน
1: ั่น
0: สารวัตรโทรมาบอกว่าเป็นสารวัตรอยู่โรงพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าทำผิดกฎหมายคุณซื้อขายใบขับขี่ปลอมเขาก็ได้ถามว่าใบขับขี่นั้นอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ทางภาคใต้อันนี้คุณคิดดูว่ามันไม่น่าจะข้อมูลมันไม่น่าจะจริงอะนะ
1: ถูกไหมเนี่ยเหมือน
0: แล้วเพื่อนก็คือทำจริงแต่ว่าไม่เคยไปทำของปลอมและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปภาคใต้ในเมื่อบ้านเขาอยู่ทางภาคเหนือถูกไหมคะอันนี้ก็เข้าใจว่าเขาอันนี้ว่าเขาหลอกไงเขาหลอกเขาสารพัดวิธีแหละถ้าเราลนลานเราไม่มีสติเราตกใจเราก็โทรกลับก็เข้าทาง
1: นี่แหละป่านี่แหละป่าดาวเนี่ยโดนทุกอย่างเลยโดนทั้งเงินเนี่ยอันนี้หายไปทีละเดือนละพันจบแล้วผ่านไปพอเราใจแข็งอ่ะอย่างที่คุณส้มบอกว่าถ้าเราใจแข็งนะเราสู้กับมันให้มันมาฟ้
0: อง
1: ปรากฏว่าเงียบเชียบตั้ง2ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณส้มเนี่ยค่ะ
0: เนี่ยก็ ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องของสตินะสติเป็นที่ตั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงบอกว่าไม่เชื่อไม่โอนไม่เป็นเหยื่อ
1: ค่ะ
0: ไม่รีบไม่โอนไม่เป็นเหยื่อนะคะซึ่งในส่วนของลักออนไลน์แล้วก็หลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อของโลกออนไลน์นะคะมิจฉาชีพทางไซเบอร์อะไรทั้งหลายนะคะที่เราตกเป็นเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการรู้ไม่เท่าทันแล้วก็มีความเปราะบางทางอารมณ์ไม่หนักแน่นพอมีความอ่อนไหวไว้เนื้อเชื่อใจคนง่ายอะไรแบบนี้แล้วก็เลยตกให้เป็
1: นเหย
0: ื
1: ่อ
0: ของคนที่มาหลอกลวงเราได้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นในพวกนี้ได้ก็คือการยอมรับคุณค่าในตนเองหากว่าเรามีคุณค่าเราอยากมีความรักแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณค่าในตัวเองรู้จักพูดคุยไปมาหาสู่หรือว่าสร้างความสนิทสนมในระดับหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าเราเห็นกันแค่เพียงโลกออนไลน์เนาะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้สารพัดวิธีวิดีโอคอลก็ได้แต่อาจจะตั้งเป็นภาพพื้นหลังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงนะหน้าตาโปรไฟล์ก็ไม่รู้ว่าเอารูปใครมาหลอก
1: ใช่
0: หล่อๆชอบคนหล่อใช่ไหมเอารูปดาราที่ไหนก็ได้
1: ตอนนี้มี AI ขึ้นมาใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ทำให้ดูดีเนี่ย
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้ AI เรียนแบบได้ทั้งเสียงทั้งภาพ
1: ใช่ค่ะเนี่ยดูเป๊ะเลยเนี่ยตามไม่ทันเลยรุ่น60เนี่ยไปไม่ทัน
0: สุดท้าย
1: ไปแล้วตรงนั้น
0: สุดท้ายให้ป้าดาวฝากบอก
1: สุดท้ายก็อยากบอกกับทุกๆท่านนะ
0: คะ
1: ที่เล่นเฟซเล่นไลน์เนาะว่าต้องมีสติอย่างที่คุณส้มบอกมาค่ะว่าเราต้องดูก่อนที่เราจะรับใครอย่างแรกเนี่ยป้าดาวทำเลยนะอย่างเนี้ยดวงกับตัวเองคือเราต้องดูโปรไฟล์ให้เยอะๆเลยว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงก่อนที่เราจะรับเขาขนาดที่เราเนี่ยเขาขอให้เรายืนยันก่อนว่าจะรับเขาเป็นตัวตนอะไรเงี้ยเรายังไม่อยากนี่เลยเลิกขนาดมาดูคนที่มาเห็นเราอ่ะเห็นโปรไฟล์เราอ่ะดีๆอ่ะแต่เชื่อไหมว่าทักเราโดยที่ไม่เป็นเพื่อนเราแต่สามารถทักเรามาได้เราก็เลยต้องคิดให้ดีทำให้ดีนะคะว่าฝากทุกท่านเลยว่าอย่านะคะเพราะสมัยนี้ถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากเขาจะใช้ AI ช่วยให้หน้าตาเราดีขึ้น
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าสภาพแบบนี้นะคะก็ฝากด้วยค่ะอย่าให้เป็นเหมือนป้าดาวนะคะโดนทั้งแบบเงินโดนทั้งแบบว่าสแกมเมอร์ที่ว่าต้องเสียตังค์เสียอะไรทุกอย่างทำให้เราเสียสุขภาพจิตด้วยค่ะ
0: เสียเงินเสียใจเนาะเสียเงินเสียใจเสียสุขภาพจิต
1: เสียทุกอย่างเลยโดยเฉพาะสุขภาพจิตเนี่ยมาแรงเลยแล้วก็น็อกเข้าโรงพยาบาลในตอนหลังที่ว่าเหมือนว่าเราไปฟอกเงินอะไรเงี้ยค่ะอยากบอกเลยนะคะที่รุ่นราวคราวเดียวกับป้าดาวอ่ะนะ50-60อ่ะขอให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดตรึกตรองให้เยอะๆมีสติด้วยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดจากป้าดาวนะคะเพราะว่าคนเขาเคยมีประสบการณ์นะคะฝากเตือนไม่อยากให้ใครมาซ้ำรอยเนาะเพราะว่าเวลามันโดนหลอกมันเจ็บใจนะเวลาเราถูกหลอกแบบเจ็บใจเสียสุขภาพจิตเสียเงินเสียทองแล้วก็แบบว่าความรู้สึกแบบมันแย่มากๆนะก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถจัดการกับตัวเราเองได้นะคะถ้าเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของรักออนไลน์นะคะอย่างแรกก็คือจัดการความเหงาของตัวเราจัดการได้ด้วยการไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นนะคะให้คุณค่ากับตัวเราเองต้องระมัดระวังเวลาพูดคุยกับใครเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้สังเกตตัวเราเองด้วยนะคะว่าเอ๊ะเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากหรือเปล่าหรือคนที่เขามาคุยกับเราเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนไปมากจนกลายเป็นฝืนธรรมชาติของตัวเองสงสัยอย่าไปลดทอนคุณค่าของตัวเราเองนะคะแล้วก็ลองดูเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยมาสารพัดสารพันชีวิตรันทดแล้วมาขอยืมเงินอันนี้มันก็ไม่น่าจะใช
1: ่
0: มิตรภาพที่ยืนยาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเราและที่สำคัญไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่เป็นเหยื่อค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ขอบคุณป้าดาวนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะแล้วพบกันใหม่ในป้าข้างบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
6: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB 406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทย อย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
8: นางสาวสุภาพรอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภค

0: พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบกันละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศอาจพบการกระทำความผิดแต่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักอิประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ News
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
6: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
7: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
8: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
9: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
10: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
11: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
12: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนเลยครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับ โดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งและ

ครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทแล้วครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Passอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Pass และก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกสู่ผู้อำนวยความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับ
และนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันเสียทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนิโญและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนิโญ
ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับและในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ธีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจนีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสักทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เชิญหน้าคำสอนค่ะสาทองนามสกุลอายุอานามกาเด็กเป็นสกุลหกปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงเงินดุลตั้งแต่ปีพศ2520ค่ะเป็นชนน้ำใหม่มาหายเอามาหายท่อทรงเพลินที่นี่เพลินไปขายขายใดเพลินทรงเงินมาหายค่ะคือน้ำเพลินมากอุ้มพุ่มใจหลายค่ะเพราะมีเนื้อทอมันจะกินงูงูปลาปลาค่ะเดี๋ยวนี้นึกบอกจะไปทางไหนก็ง่ายจะกินมันมีเงินเลยเนาะจะมือขายผ้าไปทางไหนมาใส่ก็ง่ายโดยคนนี้ส่งเสริมนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสหกรณ์มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านพูนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแพรวาต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันนี่เราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: เล่าเรื่องผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตาม

0: ของชนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ปริบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโปกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทบและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าเดือชาและนางสินแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้ก็ลำบากน้ำนะลูกอุดน้ำกินน้ำจางห่วยมันมีน้ำใช่ไหมทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากกับเพื่อนกันเลยโตไปให้ใช้บ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใจของเพื่อนเขาเงินกลั่นเงินนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเพื่อนมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้าลูกหัวคนสร้างให้
2: น้ำเพราะเขาบุอึด
1: น้ำเนาะบุอึดเนาะ
2: ปีนึง
1: ให้หน้าตะก้ากับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพิ่นก็มาสอนให้คนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกับไปขายผู้พานเพิ่นเสด็จมาน่ะ
2: ใครจะประเนียดเกลือนมาแล้วก็น้ำบุอึดบ่อยาก
1: พอได้
2: โตลงไปให้ก็ได้ใส่น้ำให้น้ำน้ากับบุอึดข้าวข้าวโพดได้ยู่ได้กิน
1: การกระจิตก็ดีเน
2: า
1: ะ
2: กระเดียยู่ยามน้ำพบกับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายละยามแรงกระได
1: กระตกใจน้ำตาออกให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นปกเก้าปกหัวเนาะใดกระไดแม่บ่าว
2: เพิ่นบ่อันมานี่คุ้ม
1: คอยแม่กระยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดมงดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทำความดีไปจังซี่ล่ะทำสิทำได้น่ะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้น แต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุภนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน

0: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีระพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์กับว่าใดนะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์ผืนแผ่นดินในเพื่อขมวงผืนแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าแพ้ว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเผื่อผ่าแพ้ว่าตัวนี้นะครับจะก่อนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพื่อนเสด็จมานะครับคารมีพระสหายอยู่ที่บ้านโพนนะครับรัดย่อจอกคือเสริมแต่งแปลงสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินตะกี้ตะกอนเฮตนาครับเฮตนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสือไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าแพ้ว่าดังทั่วประเทศใต้ดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงด้วยไซก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ่าไหมแพ้ว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพ้ว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: านต่อพระราชปณิธาน
1: ทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 ค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์และดิฉันรุจินีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทานเสด็จกลับเมืองสวรรค์พระองค์ทานยาเป็นห่ว

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนียวว
1: ิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือครีมก
2: ัน
1: แดดเป็น
2: กำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษายงครับ เมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดรสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอนรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วัน

ไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอสเวนติสแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการ

0: แสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาอย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาณาอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: สายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสไนยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยาราม พระมหาเจษฎาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาฏที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มัจยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอัญญาจะทาสันติทัสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชพานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้า
ทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นกันสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัตสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าที่นี้ได้ชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่า

มัญญตรังยามังปฏิชักเคยะบัณฑิโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตทตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตทตมะพิญญายะสทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติ

0: ันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็กสัตว์โรคทุกช่อมผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตถะจริยาระยาตถะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติ ประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูลมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูป

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและตับประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลุวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวาหาปุราสุริภูเรนตินทาคารังเอวะเมวะอิโตอินทานเมตานังอุปกัมปติอิติตังปฏิตังตุมาสิปะเมวะตะมิจตุสัพเพภูเรนตังตะปาจันโท

วัดสังคตังชีวตุตาทิเรตังวัดสังคตังชีวตุตาทิเรตัง

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงลงจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไหว้ความเคารพทั้งสอง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อ นำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปรงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
1: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิด

0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: นางสาวกุลวลีนพอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14 มีนาคม 2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
1: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง70%ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7 วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30 วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500 เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4 เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซส์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อน

0: และสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศเพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
1: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
0: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ด้วยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
4: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนเนี้ยก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภค ามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน์
6: แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ after shock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด36-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับหลายๆทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับแล้วก็หลายๆทีมก็ลุ้นนะครับอันดับที่3ดีที่สุด ซึ่งจะมีบางทีมนะขออภัยนะครับจะมีบางทีมที่เข้ารอบด้วยอันดับที่3ดีที่สุดนะครับแล้วก็บางทีมก็กลับบ้านแข่งยังไม่จบแต่ก็ตกรอบหน้านะครับต้องเรียกว่ากลับบ้านก่อนยังไม่จบประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่เม็กซิโกครับสุดยอดนะทีมจังโก้เม็กซิโกก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ0นะฮะคว้าชัยชนะ3นัดรวดแม่สุดยอดจริงๆเลยนะนะครับคว้า3นัดรวด9แต้มเต็มนะฮะแชมป์กลุ่ม A นะครับได้ประตูจากมาเตโอชาเวสฮูเลียนกิโยเนสแล้วก็อัลวาโรฟิดาโกนะครับ3ประตูเพียงพอให้เม็กซิโกชนะ3-0แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของรอบแรกของเม็กซิโกนะที่ได้9คะแนนเต็มจากการชนะ3นัดรวดนะฮะเป็นที่1ของกลุ่ม A เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครับทีมที่กองเชียร์ชาวไทยลุ้นเชียร์ครับในการเจอกับแอฟริกาใต้นะฮะบัฟบาน่าเนี่ยปรากฏว่าเกาหลีใต้นะฮะแพ้เป็นน่าเสียดาย0ประตูต่อ1ครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเนี่ยแอฟริกาใต้ได้ประตูจากทาเปโลมาเซโกนาทีที่63แอฟริกาใต้แซงเกาหลีใต้เป็นที่2ของกลุ่ม A นะฮะเข้ารอบตามเม็กซิโกไปส่วนเกาหลีใต้ครับนะฮะก็ต้องลุ้นนะครับตอนนี้มีแค่3คะแนนนะลูกด้วยเสียก็ติดลบก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นที่3ดีที่สุดหรือไม่นะ8ทีมจาก12กลุ่มนะได้ลุ้นหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับนะฮะสำหรับเกาหลีใต้นะครับก็ในกลุ่ม A ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนี่แหละครับเม็กซิโกเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วนะแอฟริกาใต้รองแชมป์อันดับที่2เกาหลีใต้ลุ้นเพื่อติดโควต้าอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมนะจาก12ทีมนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนสาธารณรัฐเช็กครับกลับบ้านครับเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเราดีกว่านะสาธารณรัฐเช็กนะครับเม็กซิโกขออภัยนะฮะโมร็อกโกครับโมร็อกโกนะกระนำเอาชนะเฮติไป4ประตูต่อ2ครับก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเฮติยิงนำไปก่อนนะจากจังหวะที่โมร็อกโกสกัดเข้าประตูตัวเองครับยาซินบูนูนะครับจากนั้นโมร็อกโกก็ตีเสมอ 1-1 นะครับจากการยิงของอัชชาฟคาคิมีนะครับแล้วก็ทางด้านของเฮตินำ 2-1 จากวินสันอิชิโดนะครับและก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับทางด้านของอิสมาเอลซาบารีนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับโมร็อกโกครับครึ่งหลังเป็นฟุตบอลในฝั่งของโมร็อกโกอย่างเดียวเลยบุกหนักนะครับแล้วก็ได้ประตูนำ 3-2 จากโซฟิยานราฮิมีแล้วก็กาซิมยาซินนะครับเป็นสกอร์4ประตูต่อ2นะครับให้โมร็อกโกชนะนะครับได้7คะแนนเป็นที่2ของกลุ่มนะครับส่วนเฮติแพ้3นัดรวดตกรอบกลับบ้านเหมือนกันนะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับบราซิลต้อนรับการกลับมาของเนย์มาร์นะฮะอดีตซุปเปอร์สตาร์นะฮะกลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับลงให้กับบราซิลเจอกับสกอตแลนด์และปรากฏว่าบราซิลสมราคาเป็นทีมเต็งอีกทีมนึงนะครับชนะสกอตแลนด์3ประตูต่อ0นะครับวินิซิอุสจูเนียร์ครับยิง2ประตูนาทีที่7และนาทีที่45บวก3นะครับก่อนที่มาเทอุสกุนย่านะครับยิงประตูให้ทีมนำ 3-0 นาทีที่60นะครับซัมบ้าคว้าชัยชนะตามความคาดหมายนะการกลับมาของเนย์มาร์ก็สร้างสีสันนะสร้างเรื่องของกิมมิกในแนวรุกต่างๆของบราซิลนะครับสร้างความแตกต่างในแนวรุกนะครับตอนนี้มี7คะแนนนะแชมป์กลุ่ม4นะครับแล้วก็โมร็อกโกเป็นที่2นะแล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์นะก็แพ้ไปก็ยังมี3แต้มนะนะครับก็รอลุ้นเป็น1ใน3ทีมดีที่สุดต่อไปนะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์ก็กลายเป็นนักเตะบราซิลคนที่5ที่ยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกได้ทั้ง3นัดนะต่อจากเซอร์จินโญ่นาทีในปี1970นะครับโรมาริโอ1994ริวาโดนะ2002แล้วก็โรนัลโดในปี2002เนี่ยยิงประตูในรอบแรกหมดเลยนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย3นัดนะครับชนะหมดเลยนะสกอตแลนด์รอลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นทีม อันดับที่3 8ใน12ทีมได้หรือไม่นะครับเฮติตกรอบนะครับบราซิลเป็นที่1โมร็อกโกเป็นที่2นะครับมาอีกกลุ่มนึงครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแคนาดาเจ้าภาพและเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกได้จากโรเบนวากัสนะครับลูกที่2โจนาธานมันเซมบีส่วนทางด้านของเจ้าภาพแคนาดาครับลายตีขาแตกได้จากโปรมิสเดวิสนะครับจบเกมนะทั้งทีมจากแดนนาฬิกาวิสกี้เอาชนะไปนะครับก็3นัดมี7คะแนนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับส่วนแคนาดาถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็เป็นที่2ของกลุ่มนะครับมี4คะแนนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นบอสเนียนะครับเจอกับกาตาร์นะครับแล้วก็เป็นบอสเนียนะครับชนะกาตาร์ไป3ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากคาเรมอาราเชเบโกวิชนะครับแล้วก็กาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับลุสตาร์อันเบรกแล้วก็ทางด้านของกาตาร์ตีแขกได้จากฮาซาร์ดอัสเบดอสนะครับก่อนที่บอสเนียจะหนีไป3ต่อ1ครับเฮอร์มินมามิสนะครับบอสเนียนะบอสเนียและเฮเซโกวินานะก็ฟอร์มเก่งนะครับเอาชนะก็ได้มี4แต้มนะครับเป็นที่3ของกลุ่ม4แต้มจากอันดับที่3ดีที่สุดมีโอกาสนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันดับที่3มีแค่3แต้มนะแต่เขาได้4แต้มนะก็ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นทีเดียวในการเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดนะครับกาตาร์นะครับแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2มีแต้มเดียวนะครับก็บวยของกลุ่มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มแคนาดาที่2บอสเนียจบที่3นะมี4แต้มนะโอกาสที่เข้ารอบติด1ที่3ดีที่สุดนะใน8ทีมเนี่ยสูงมากนะสูงมากนะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะก็จะมีตีสามนะเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะครับกุราซาวเจอกับไอวอรี่โคสต์ว่าโกดิวัวนะครับพรุ่งนี้เช้าแฟนญี่ปุ่นนะครับนะ6โมงเช้าเจอกับสวีเดนนะครับแล้วก็ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะกลุ่มนี้ก็ยังลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนั่นแหละครับแล้วก็ตุรกีเจอกับสหรัฐใน9โมงเช้านะครับแล้วก็ปารากวัยเจอออสเตรเลียนะครับแล้วก็คู่ดึกพรุ่งนี้ตีสองก็เป็นนอร์เวย์เจอฝรั่งเศสนะคือเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะสองทีมนี้แล้วก็เซเนกัลเจอกับอิรักนะครับนะมาลุ้นกันว่าทีมจากเอเชียญี่ปุ่นจะได้เข้ารอบหรืออิรักจะได้เข้ารอบไหมเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็คงจะทราบผลกันนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ทีมเต็งจะมีทีมใดบ้างที่เข้ารอบและตกรอบนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับยังอยู่เรื่องของฟุตบอลนะครับใครเป็นแฟนเจ้าแบงค์นะแบงค์สุพรัตน์เหมือนตานี่ตอนนี้นี่บินไปยุโรปแล้วนะแบงค์สุพรัตน์เหมือนตาเจ้าตัวนี่ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมนะต้องบอกว่าร่วมทีมกับสโมสรอาบีโอมิยาอาดิจานะทีมในเจลีก2ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมนี้เป็นทีมที่มีกำลังเก็บตัวอยู่ที่ไลซิกนะครับไลซิกนะเจ้าของทีมที่มีทางด้านของ Red Bull นะ Red Bull เนี่ยเป็นเจ้าของทีมนะอยู่ที่ไลซิกนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่มีทางด้านของอาร์เบลไลซิกนะครับสับสนด้วยนะครับ Red Bull สับสนด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของ Jürgen Klopp นะเป็นทางด้านของผู้อำนวยการนะฝ่ายดาวรุ่งอะไรต่างๆอยู่ในสโมสรอาร์เบลไลซิกนะครับก็ดูนะว่าเจ้าแบงค์สุพรัตน์เหมือนตาเนี่ยนะครับจะได้อะไรกลับมาบ้างนะในการเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมทีมกับเจลีก2คือได้แน่นอนแต่จะได้อะไรกลับมาเพื่อที่จะมายกระดับนะยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยนะเราต้องการแบงค์สุพรรณเหมือนตานะฮะกองหน้าของเรานะครับตอนนี้น้องก็อยู่ในเจลีก2นะตอนนี้บินไปนู่นแล้วเรียบร้อยนะฮะบินไปเยอรมันนะครับเพื่อไปเก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมนะครับสุพรรณเหมือนตานะครับเรื่องของฟุตบอลย้ำอีกครั้งนึงนะในถึงพูดถึงฟุตบอลเรื่องของทีมเจลีกกันแล้วนะครับอีกสโมสรหนึ่งนะครับสโมสรกัมบาโอซาก้านะครับก็ได้ทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมโครงการ Road to กัมบาโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะก็เป็นการร่วมมือกันของกัมบาโอซาก้ากับโรงเรียนปลูกปัญญาครับร่วมกับสโมสรกัมบาโอซาก้านะครับเปิดโครงการ Road to กัมบาโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบาโอซาก้านะ ก็เปิดตัวโครงการนะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยนำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแบบแนวทางของฟุตบอลอาชีพอย่างญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่ได้มีศักยภาพโดดเด่น2คนนะครับเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gambaโอซาก้าเทรนนิ่งเอ็กเพรนท์อินเชียแปนที่ญี่ปุ่นนะครับ 12-16 ตุลาคมนะซึ่งมีเรื่องของพิจารณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นทัศนคติวินัยความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวนะครับน้องๆสนใจติดต่อได้เลยนะครับในเพจของโรงเรียนปลูกปัญญาหรือว่าเพจของ Road to Gamba Osaka นะครับชื่อของโครงการเลยนะโครงการ Road to Gamba Osaka ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจัดกิจกรรมนะซึ่งเทรนนิ่งน้องๆนะครับก็ 1-3 กรกฎาคมนี้เนี่ยที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คแถวคลองเตยนะครับที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คนะครับ อยู่เยื้องๆด้านหลังของวันแบงคอกนะนะครับก็น้องๆอายุระหว่าง 7-14 ปีนะผู้ปกครองนะที่มีน้องๆ นะอยู่ในความดูแลอายุ 7-14 ปีไปสมัครนะสมัครแล้วทดสอบได้นะเผื่อโชคดีนะได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าเหนือสิ่งใดคือได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลจากประสบการณ์อาชีพจากทีมอาชีพจากญี่ปุ่นนะครับนะก็เข้าไปในเพจของ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp นะครับหรือว่าโทรไปที่099-054-5599นะครับ099-054-5599นะฮะก็วันที่1-3กรกฎาคมนะครับนะก็ติดต่อไปดูนะครับก็น้องตั้งแต่อายุ9-14ปีนะแบ่งโซนกลุ่มอายุกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของจักรยานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะฮะส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็มีร้องเบสเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะอดีตแชมป์เอเชียมาไปป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็มีเจ้าเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็จะไปป้องกันแชมป์นะแล้วก็ไปทวงแชมป์รักษาแชมป์นี่นะก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราซึ่งพลเอกเดชาเห็นประสีนะในตำแหน่งของรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า2นักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันเมื่อวันที่23-27มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับนักกีฬาของเราที่ลงแข่งขันล่าสุดเนี่ยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสุรินะสองผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทยนะครับชุดเอเชียนเกมส์วันที่20นี่แหละครับดาวฮิล2คนที่ส่งไปแข่งขันนะครับเบสเมตาสิทธิ์นะครับแชมป์เก่า2สมัยซ้อนทำสถิติรอบชิงชนะเลิศนะฮะ2:25.099วินาทีคว้าตำแหน่งชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าเบสเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับชาวแชมป์เอเชียสมัยที่5นะครับแล้วก็เอาชนะที่2นะก็คือเดิมเนี่ยที่2เป็นไต้หวันนะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยทำฟาวเพราะว่าปั่นนอกแทร็กนะแล้วก็ขยับที่2ก็คือยูกะอิคุดะจากญี่ปุ่นได้ที่2นะชนะไปประมาณ1วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นอีกคนนึงนะเทสุมะฮาคุกินะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับนะเหรียญทองครับแน่นอนครับวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะในย่านอาด้านย่านอาเซียนย่านเอเชียไม่มีใครสู้เธอได้ครับเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะรักษาความยิ่งใหญ่ในประเภทดาวฮิลแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ครับคว้ามา2เหรียญทองเลยนะทั้งเบนแล้วก็ทางด้านของวิภาวีน้องเพชรนะครับซึ่งคว้าแชมป์นะแบบที่คู่ต่อสู้แหมไล่มาไม่ทันเลยทีเดียวรอบรองสถิติรอบรองนะรอบรองเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่ารอบชิงนะแต่ก็เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์นะครับทางด้านของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะที่2นี่เป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะที่2นะชนะแชมป์เก่าจากอินโดนีเซียเนี่ย 0.2 วินาทีนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นนะครับทั้งของนาโอมิกาโดเซ่ขอจากฟิลิปปินส์ขออภัยนะได้อันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับนะเราได้2เหรียญทองเลยนะก็เป็นการคว้าแชมป์อย่าง3สมัยซ้อนเลยนะ2เหรียญทองของเอเชียของเราเนี่ยคว้า3สมัยซ้อนแล้วก็เป็นสมัยของเมธาสิทธิ์นะครับส่วนแ ชาบาเลสเนี่ยแชมป์เอเชียสมัยที่10นะเป็นบทพิสูจน์ว่าทีมจักรยานดาวฮิลของเรานะเป็นระดับแชมป์เอเชียนะครับเสียดายนะครับในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไม่มีการแข่งขันนะโอ้โหน่าเสียดายนะไม่มีการแข่งขันดาวฮิลนะครับก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะที่จะลุ้นเหรียญทองนะครับส่วนเรายังมีการแข่งขันในจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียนะอีก2รายการก็คือรายการคอสคันทรีโอลิมปิกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะมีพรพัฒน์ประโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับลงแข่งขันแล้วก็รุ่นเยาวชนหญิงก็มีภูมิรัตน์เฉลิมกิจลงแข่งขันนะครับแล้วก็ครอสคันทรีโอลิมปิกรุ่นประชาชนชายก็มีภูลสุริศรีมงคลน้องโตมอนนะครับแล้วก็วัชรกรอ่อนทุลีแล้วก็พงพิระพงอายุกูลลงแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่แคมป์เอเชียก็จะเป็นการวัดกันในการแข่งขันนักกีฬาซึ่งจะแข่งขันในเอเชียนเกมด้วยเพราะเอเชียนเกมก็จะมีครอสคันทรีด้วยนะจักรยานประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีนะครับในกันยายนที่ญี่ปุ่นนะฮะรายการนี้ก็จะได้ดูคู่ต่อสู้ที่จะแข่งขันกันนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับในประเภทดาวฮิลที่ได้มา2เหรียญทองส่วนครอสคันทรีนะจะเป็นอย่างไรทั้งประชาชนหญิงประชาชนชายและเยาวชนนะเราจะได้เหรียญหรือไม่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันต่อไปนะครับการแข่งขันเทนนิสรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับของเราลงแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับมนัชญาสว่างแก้วหรือไหมนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกลงแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2นะครับเจอกับมือสูงจากสหรัฐอเมริกามารีสโตยาน่ามือ131ของโลกนะครับและไหมชนะไป2-1เซตครับ26 64และ75กลับมาชนะใน2เซตนะ2เซตที่2และเซตที่3หลังจากแพ้ไปก่อนนะครับได้ลุ้นนะครับเข้าสู่รอบเมนดรอแต่ต้องผ่านในค่ำคืนนี้นะครับในการเจอกับโอเชียนโตแจงนะครับมือ473ของโลกจากฝรั่งเศสถ้าชนะได้ครับไหมมนัญชยาจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอวิมเบิลดันนี่ทีนี้รายการใหญ่นะครับผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอหมายความว่า1ละเงินรางวัลสูงขึ้นอันดับโลกสูงขึ้นและก็ได้เจอกับเบอร์บิ๊กเนมนะฮะโชคดีอาจจะได้แข่งขันในเซ็นเตอร์คอร์ตมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่แหละน่าสนใจนะครับจากนั้นไปกันที่เดอะมอลล์นะครับที่ขออภัยนะที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซ่นคัพเยาวชนอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับวันนี้มีแข่งขันกัน4คู่นะครับมาเลเซียเจอกับเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กีสถานและคู่เอกนะไทยเจอกับอินโดนีเซียในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับคู่ที่จบไปตั้งแต่10นาฬิกานะครับฮ่องกงชนะออสเตรเลีย3-1เซตนะครับ16-25 25-16 26-24 และ25-11นะครับก็ฮ่องกงก็ชนะไปนะครับจบอันดับที่3นะฮ่องกงนะชนะ1แพ้2มี3คะแนนนะครับส่วนออสเตรเลียแพ้รวด3นัดนะไม่มีคะแนนนะครับคู่ต่อมานะคู่ต่อมาเนี่ยเวียดนามนะเอาชนะมาเลเซีย3-0เซตนะครับก็ชนะเหมือนกันนะครับเวียดนามนะครับชนะไป25-9 25-15 และ25-12นะครับก็เวียดนามก็ชนะไปนะเวียดนามก็จบที่1ของสาย B นะแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนเต็มนะส่วนมาเลเซียแพ้รวดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับนะก็เอาชนะคีร์กีสถานไปนะครับ3เซตรวดเหมือนกันนะเป็นที่2ของสายตามหลังเวียดนามไปในกลุ่ม B นะครับโดยฟิลิปปินส์ชนะคีร์กีสถาน25-12 25-18 และ25-13นะครับนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสครับครั้งที่23เยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงเครื่องแห่งอาเซียนนะครับแล้วก็คีร์กีสถานที่ได้ที่3เนี่ยก็จะไปชิงอันดับ5-8ต่อไปนะครับทีมไทยนะทีมไทยลงแข่งขันกับอินโดนีเซีย19นาฬิกานะผลการขันก็ต้องลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เขาคงติดตามมาให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับไทยกับอินโดนีเซียผลจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup ที่อินเดียทีมชาติไทยนี่แข่งครบไปแล้ว4นัดนะครับต้องรอผลคู่อื่นๆในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนะฮะก็รอผลกันอย่างวันนี้มีโอมานเจอเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ชนะโอมานไป3-2เซตนะครับเกาหลีใต้ชนะไปก็ทำให้เกาหลีใต้แซงไทยมาอยู่ที่1มี6คะแนนนะเท่ากับไทยนะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะเซตดีกว่าไทยนะก็ไท ไทยอยู่ที่2นะฮะมี6คะแนนเท่ากับเกาหลีเกาหลีอยู่ที่1นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะมีนิวซีแลนด์เจอไต้หวันนะครับบาเรนเจอคาซัคสถานแล้วก็อินเดียเจอออสเตรเลียนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะนะครับส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของการแข่งขันบาสเกตบอลกันบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนางสาวอภิญญามีสามเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอภิญญามีสามเสนแล้วก็ร่วมกับท่านของร้อยว่าที่ร้อยตรีนรพัฒน์แย้มสวนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนานันทนาการกรมพละศึกษาและคุณนิพนธ์ชลิตบุญเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบาหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีแล้วก็นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 IYBC นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026นะครับ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC เมื่อวานแถลงข่าวกันที่ศูนย์ศิลปะการแสดงโรงเรียนร่วมบดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนะฮะการแข่งขันรายการนี้มีขึ้นวันที่24-28กรกฎาคมนะครับที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีนะครับซึ่งการขันรายการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมชายเลิศประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับนับเป็นเกียรติสูงเกียรติยศสูงสุดของการแข่งขันเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่เยาวชนนักกีฬาจากนานาประเทศนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับมอบให้กับผู้ชนะนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่คือเกียรติยศอันสูงสุดของนักกีฬานะครับของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้กรมพละศึกษาก็ดีผู้จัดก็ดีไม่ว่านะครับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้จัดทุกภาคส่วนนะฮะช่วยกันสนับสนุนกันนะครับในการพัฒนาการแข่งบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสู่ในระดับนานาชาตินะครับในเรื่องของการจัดการการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติการบริหารการจัดการแข่งขันการสร้างความร่วมมือระดับนานาประเทศนะครับรายการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาต่างชาติมาแข่งขันด้วยโดยเฉพาะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคุณนิพนธ์ชลิตมนเทียนนะครับบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอดเพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการบาสเกตบอลของไทยในระยะยาวเยาวชนจะพัฒนาขึ้นมาสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลนะครับร่วมกันกับในการสนับสนุนนะครับการแข่งขัน IYBC 2026อย่างเต็มที่นะครับบาทหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษานะวิทยาเขตมีนบุรีนะครับก็โรงเรียนก็มีความยินดีนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับซึ่งทีมที่ผมบอกนอกจากทีมจากไทยแล้วนะครับทีมเข้าแข่งขัน93ทีมมาจากไทยและมาจาก12ประเทศนะครับนะ1ก็ดินแดนในอนัตของสหรัฐอเมริกานะครับเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่กวมนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันเนปาลฟิลิปปินส์มองโกเลียมาเก๊านะครับมาเลเซียเวียดนามศรีลังกาสหรัฐอาหรับอิมิเรตอินเดียอินโดนีเซียฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะแข่งอย่างที่บอกแข่งเอาเป็น4รุ่น4ระดับนะครับรุ่นชาย12ปีนะทีมชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายและหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับเพื่อเปิดให้ทั้งเยาวชนในแต่ละช่วงอายุนะเยาวชนในช่วงอายุได้พัฒนาและแสดงความสามารถศักยภาพอย่างเต็มที่ไปชมไปเชียร์กันครับในเดือนหน้าสำหรับบาสเกตบอลรายการนี้นะครับนะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันเรื่องของนักกีฬาโอลิมปิกนะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัตกูลนะครับกรรมการข้ามการโอลิมปิกสากลว่า IOC member ได้เดินทางไปกันไปเดินทางในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC นะครับที่เมืองโลซานนะฮะก็ท่านคุณหญิงปฐมาลีสัตกูลนะครับได้หารือพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการแบดมินตันโลกนะกับทางด้านของคุณโทมัสลอสนะครับเลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับ BWF นะครับนะแล้วก็ ท่านเป็นประธานแบดมินตันหลายประเทศนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองการพัฒนาวงการแบดมินตันระดับนานาชาตินี่คือข่าวดีของแบดมินตันเรื่องหนึ่งแล้วนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ท่านได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองโอลิมปิกเดย์กับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะในการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่โลซานนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีได้พูดคุยร่วมพูดคุยกับสมาชิกมากมายนะเมื่อวานนี้ประธาน IOC อย่างมิสเตอร์เคิร์สตี้โคเวนทรีนะครับมาเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนกันนะครับเนื้อหาสำคัญที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ IOC นะครับเตรียมจะตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคตนะครับโดยนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายได้สิทธิ์ยื่นขอเงินสนับสนุนคนละ10,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า330,000 บาทนะครับโดยวางกรอบไว้ทั้งหมด140 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า4,600 ล้านบาทนะต่อโอลิมปิกในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะฮะเริ่มต้นนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวที่มิลานคอร์ติน่าในปี2026ต่อไปนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของสำคัญนะครับในการประชุมใหญ่ของโอลิมปิก IOC 146ที่ผ่านมาที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่เพื่อสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกนะเพื่ออนาคตนะนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักกีฬาคนที่เสนอมาก็คือพอลกาซอลนะพอลกาซอลเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติสเปนนะครับนะเงินกองทุนที่นักกีฬาขอได้คนละ10,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า330,000 บาทนะโดย OIC วางกรอบไว้นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วนะครับ MotoGP มีการย้ายโค้งย้ายค่ายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเปโดอาคอสตานะครับย้ายออกจาก KTM มาอยู่กับทางด้านของดูคาตินะจับคู่กับมาร์คมาเกสในฤดูกาลหน้านะครับเปโดอาคอสตาครับย้ายจาก KTM นะฮะแล้วตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของดูคาติโรงงานไปไหนแล้วครับก็ด้านของหายไปครับฟานเชสโกบันยาย่าครับย้ายออกจากดูคาติเรเนโวโรงงานไปอยู่ร่วมทีมกับด้านของอาพิเลียนะกับมาโกเบเชติครับในฤดูกาลหน้าเอาแล้วครับมันละคราวนี้เรื่องของโมโต GP เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมาทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานารสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรัสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรักสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19:00 น.นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิงประธานบริษัทซีรีมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช้อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบวิชวลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจภริชนาถ คอนแสนโซรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ wellness economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้ พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมายจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

0: คนเพิ่มมากขึ้นปีนี้จึงตั้งเป้าหมายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์จากเดิมที่มีการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงร้อยละ 40-50 เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคส.กล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
1: นางสาวพัชรินทร์ ตำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking ชิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
2: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
1: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3คนได้แก่นางคิมเบอร์ลี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICCมองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทางนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแฮฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทางนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบวยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสีย-3โอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะฮีติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนฮีติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้วเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ0 3ต่อ6และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กัมพุทเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กัมพุทกับไตรศรีเสน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025 ถึง 2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
8: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
7: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องชายชรากับปลาในลำธารจากตอนที่แล้วค่ะเราได้ติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มที่ออกไปจับปลาในลำธารกับพ่อระหว่างที่จับปลาค่ะพ่อก็ใช้โอกาสนี้สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองคนก็มีการเปรียบเทียบว่าหากลูกก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ไม่ต่างจากปลาที่ว่ายอยู่ในลำธารก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะว่าจะมองว่าปลานั้นเป็นเหยื่อหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรปกป้องดูแลทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองหากมองว่าปลาเป็นเหยื่อก็ยอมหาวิธีควบคุมและจับแต่หากมองเห็นคุณค่าในชีวิตของปลาปลาก็อาจจะมีความหมายมากกว่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังชายชรากับปลาในลำธารกันต่อเลยค่ะ

าเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านี่สายปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเข้าเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเข้าตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อนัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

ผมคิดคล้อยตามความคิดของพ่อเรากับไม่ได้เห็นต่างคำพูดของพ่อมีเหตุผลจริงๆแต่ความสงสัยกลับไม่ได้คลี่คลายออกไปจากความรู้สึกทั้งหมดพ่อครับแล้วทำไมพ่อถือให้ผมตกปลาล่ะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเฝ้าดูคนในปกครองไม่เข้าใจอะครับพ่อฟังพ่อนะลูกตอนเราตกปลาปลาที่กินเบ็ดย่อมเป็นเหยื่อของเราแต่วันนี้เราตกปลาได้น้อยมากพ่อรู้ว่าลูกรู้สึกลำคาญแล้วก็ไม่สนุกแล้วลูกพอจะรู้ไหมว่าทำไมปลาไม่กินเหยื่อหรือว่าเป็นเพราะว่าปลาเกล็ดไม่ชอบเหยื่อไส้เดือนหรอครับไม่ใช่ไส้เดือนที่เราใช้เกี่ยวเบ็ดปลาเกล็ดชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีกลิ่นคาวเร้าใจมากอ้าวแล้วทำไมมันไม่ค่อยกินเบ็ดล่ะครับง่ายนิดเดียวลูกปลาก็ไม่ต่างจากคนในขณะที่เราอิ่มแล้วแม้มีใครนำอาหารมาให้กินอีกเชื่อว่าเราย่อมกินไม่ลงปลาในลำธารนี้ก็เช่นกันพ่อสรุปให้ฟังได้เลยว่าปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่าในลำธารมีอาหารที่สมบูรณ์มากพอลูกก็ดูความสมบูรณ์ของลำธารสิในน้ำมีพืชน้ำริมลำธารอาจจะมีพืชที่มันกินได้แล้วก็ในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ย่อมมีมดแมลงที่เป็นเหยื่อของมันได้อีกมากมายข้อสำคัญลำธารสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมารบกวนพวกมันนานๆครั้งพ่อจึงมาจับปลาที่นี่สักหนแล้วมันเกี่ยวกับคนเหรอครับเกี่ยวมากสิลูกถ้าเราตกปลาในบริเวณที่มีปลาที่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์เพราะว่ายากที่มันจะกินเบ็ดของเราถ้าเราอยากให้มันเป็นเหยื่อเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับเบ็ดใช้ได้กับเหยื่อที่หิวโหยหรือว่าหน้ามืดพอรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นคนที่หิวโหยมีโอกาสติดเบ็ดได้ง่ายพ่อคงหมายความว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเหยื่อของเราใช่แม้วันนี้ตกปลาได้น้อยมากแต่กลับมีผลพวงทางด้านอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งพึงสอนเราได้อย่างชัดเจนก็คือความอดทนเราต้องอดทนรอปลามากินเบ็ดวันนี้ถือว่าเรายังโชคดีที่มีปลามาติดเบ็ดบ้างบางครั้งปลาไม่กินเบ็ดเลยก็มีพ่อรู้ว่าลูกรอจนเบื่อรอจนรู้สึกลังขดลังแข็งพ่ออยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีใช่จะได้มาง่ายๆคุณสมบัติยิ่งใหญ่สุดของนักล่าก็คือความอดทนผู้อดทนได้อย่างสงบที่สุดย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ว่าปลาที่รอดจากการติดเบ็ดใช่ว่าจะเป็นปลาฉลาดแต่มันเป็นปลาที่อิ่มท้องอยู่ก่อนแล้วถ้าเราจะทำให้มันติดเบ็ดเราต้องทำให้มันโหยหิวมากกว่านี้มันก็เหมือนกับคนหิวย่อมยากที่จะรอดพ้นจากเบ็ดของผู้ล่าไม่น่าเชื่อว่าวิธีการง่ายๆของพ่อกลับทำให้ผมรู้สึกกระจ่างขึ้นในความรู้สึกพ่อจูนผมเดินย้อนขึ้นไปตามลำธารจวบจนถึงลำธารช่วงกว้างสุดพ่อบอกผมว่าถ้าเป็นฤดูฝนบริเวณนี้น้ำเจิ่งนองไปทั่วแต่เนี่ยเป็นหน้าแล้งน้ำลดลงมากมันลดลงจนบางแห่งกลายเป็นแอ่งเล็กๆลูกดูแอ่งข้างหน้าสิแม้ว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำเล็กมีน้ำไหลเข้าออกน้อยแต่กลับมีปลาเกล็ดอยู่บ้างพ่อจะสอนวิธีจับปลาอีกแบบนึงให้แอ่งน้ำข้างหน้าผมมีขนาดไม่เกิน1ตารางเมตรผมเห็นมีปลาว่ายวนอยู่หลายตัวพ่อเดินเข้าไปที่ชายป่าริมลำธารใช้พระขุดเอารากไม้เถาชนิดหนึ่งขึ้นมามันเป็นรากไม้สีขาวเปื้อนดินพ่อนำไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ท่อนผมเห็นพ่อหยิบก้อนหินขนาดพอเหมาะทุบจนรากไม้แตกแผ่ออกเป็นแผ่นบางพ่อหยิบมันมาที่แอ่งน้ำแล้วก็บอกผมว่านี่คือหางไหลอะไรหรอพ่อผมสงสัยจริงๆมันเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งแม้ว่าหาได้ยากในท้องถิ่นแต่ว่าในป่าบ้านเราเนี่ยพอมีอยู่บ้างในรากอุดมไปด้วยสารโรตินอลมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงแต่วันเนี้ย
พ่อจะนำมันมาทำประโยชน์อื่นพ่อสุดนั่งยองลงข้างแอ่งเอารากหางไหลสะบัดในน้ำไปมาทีละอันแล้วก็บอกให้ผมสังเกตดูกับกริยาของปลาจะได้ผลเหรอพ่อลองดูก็แล้วกันเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมเห็นปลาไหลตัวร่ำลอยหัวขึ้นมาดูท่าทางอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดพ่อก็สามารถจับมันขึ้นมาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียว

ลาลอยขึ้นมาแบบเนี้ยพ่อใช้วิธีเบื่อปลาเหรอครับใช่ลูกผมไม่ชอบวิธีเนี้ยปลากี่ตัวก็ต้องตายหมดมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าครับพ่อผมเสียงแข็งขึ้นมาพ่อเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะลูกแต่พ่อทำเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการจะสอนใครสักคนบางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ต้องให้จดจำได้แบบฝังใจผมพอเข้าใจครับแต่เนี่ยเป็นวิธีการของคนใจร้ายถ้าเป็นการปกครองคนก็น่าจะเทียบได้กับการใช้วิธีที่รุนแรงซึ่งอาจจะเป็นการทำรัฐประหารหรือว่าปฏิวัติการจัดการกับเหยื่อโดยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการปกครองคนนะครับพ่อนิ่งกว่าผมมากพ่อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเนิบนาบว่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องนักลูกการปกครองคนจะต้องใช้ทั้งไม้นวมแล้วก็ไม้แข็งไม้นวมก็คือความเห็นอกเห็นใจไม้แข็งก็คือกฎหมายแต่กฎหมายก็ใช่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเพราะมักมีคนไม่เกรงกลัวกฎหมายไม้นวมใช้กับคนที่พอจะแก้ไขได้ไม้แข็งใช้กับคนแก้ไขยากคนที่แก้ไขยากจนแก้ไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงแบบนี้เราอาจจะต้องกำจัดคนเหล่านี้ออกจากสังคมปลาที่ถูกริดหางไหลก็เปรียบคล้ายกับคนประเภทที่พ่อพูดถึงการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จในความเป็นจริงบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีนี้บางครั้งวิธีการที่ดูว่าไม่ถูกต้องมันกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีการที่เราเห็นว่าดีที่สุดมันอาจจะเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดก็ได้นะลูกผมนึกขอบคุณพ่อที่ใช้ปลาในแอ่งเล็กมาเป็นเหยื่อในการสั่งสอนพ่อเก็บปลาทั้งหมดลงถังแล้วก็บอกผมว่ากลับไปดูเสือหิวกันเถอะลูก

ราสองคนพ่อลูกเดินเลียบลำธารกลับไปทางเดิมในขณะที่เราไปถึงผมเห็นปลาเกล็ดหลายตัวติดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทั้งสามแต่ละกระบอกมีจำนวนปลาไม่เท่ากันผมกับพ่อช่วยกันจับมันใส่ถังพ่อบอกผมว่าเกี่ยวกับการจับปลาด้วยเสือหิวลูกมีอะไรจะพูดไหมปลาที่มาติดกับดักน่าจะเป็นปลาที่หิวนะครับไม่ว่าปลาหรือว่าคนถ้าหิวมากๆย่อมตกเป็นเหยื่อได้เสมอถ้ามีเหยื่อที่หิวมากต้นทุนในการจับของเราก็จะต่ำบางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้รำข้าวใส่ไว้ในกระบอกเราก็อาจจะได้ปลาที่หิวมาเป็นเหยื่อแค่มันเข้าไปลองลิ้มรสดินเหนียวมันก็ติดกับของเราแล้วแต่ว่าเราได้ปลาไม่มากเท่ากับการใช้หางไหลนะครับปลามากหรือว่าปลาน้อยหาสำคัญไม่สิ่งสำคัญก็คือปลาที่เราได้มาเนี่ยพอเพียงกับการบริโภคหรือไม่แม้ว่าเราจับปลาได้มากแต่ว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มันก็เท่ากับว่าประโยชน์สูญเปล่าเพราะว่าวิธีไหนดีที่สุดถ้าเทียบกับการจับปลากับการปกครองคนคนไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่คนแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วพ่อชอบวิธีการใช้หางไหลในการจับซึ่งเหมือนกับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดปัญหาที่น่าจะเกิดก็คงไม่เกิดขึ้นทำให้เราปกครองได้โดยง่ายผมว่าการไล่ปลาเข้าสวิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับพ่อดียังไงล่ะลูกปลาที่ตื่นตกใจง่ายหรือว่าปลาไม่ฉลาดเราสามารถควบคุมได้ง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเขาเป็นเหยื่อแต่ถ้าเราจะนำเขาไปดูแลให้ดีขึ้นส่วนปลาที่ว่ายทวนน้ำถือว่าเป็นปลาที่ฉลาดเราต้องหาวิธีทำให้เขามาเป็นพวกของเราให้ได้ก็ถูกนะแต่เพราะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดลูกต้องใช้ทุกวิธีร่วมกันส่วนจะเน้นวิธีไหนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นประชาชนต่างกับปลาตรงที่ประชาชนมีปากมีเสียงส่วนปลาแสดงความเห็นหรือโต้เถียงไม่ได้ผมนิ่งเงียบไปชั่วขณะหลังจากทบทวนคำพูดทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าพ่อพูดถูกพ่อครับผมเชื่อว่าถ้าสภาพสังคมดีคนในสังคมคงไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่ถูกต้องคงมีคนไม่มากที่ตกอยู่ในสภาพของปลาที่ต้องเป็นเหยื่อพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมจะหาต้นไม้ที่มีดอกมีผลเป็นอาหารปลามาปลูกผมจะพยายามหาอาหารมาให้ปลามากขึ้นทำไมล่ะลูกปลาจะไม่หิวโหยย่อมยากที่จะตกเป็นเหยื่อของคนพ่อหันมายิ้มน้อยๆผมถามพ่อกลับไปว่าแม่บอกพ่อไหมว่าวันนี้จะนำปลาไปทำอะไรแม่บอกเมื่อคืนว่าเราจะทำแกงส้มมะละกอปลาเกล็ดลูกถามทำไมล่ะพ่อทำท่าสงสัยผมยิ้มให้พ่อราวกับเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อปล่อยปลาลงลำธารสักครึ่งนึงเถอะครับบ้านเรามีสมาชิกแค่3คนปลาที่เราจับได้ผมว่ากิน10คนจึงจะหมดให้มันเป็นเหยื่อเราแบบพอเพียงดีกว่าพ่อยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วก็หิ้วถังใส่ปลาไปที่ลำธารผมเห็นพ่อเทปลาส่วนมากกลับลงไปในลำธารเหลือไว้เพียงปลาที่ตายเพราะว่าหางไหลเท่านั้นแต่หลังจากปล่อยปลาตามคำแนะนำของผมแล้วผมได้เห็นรอยยิ้มแบบมีเลศนัยบนใบหน้าของพ่อพ่อยิ้มอะไรหรอครับพ่อก็ยิ้มให้กับหัวใจบริสุทธิ์ของลูกไงแต่ว่าถ้าเทียบกับการปกครองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะลูกผมงงแล้วก็สงสัยว่าพ่อพูดอะไรของพ่อพ่อบอกกับผมว่าปลาที่เหลือพอเพียงที่จะทำให้ครอบครัวของเราอิ่มท้องและเพื่อนบ้านของเราล่ะเพราะว่าถ้าเรานำปลาที่ปล่อยไปแบ่งปันให้พวกเขาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าคำพูดของพ่อผ่านมาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มยามชราเราสองคนพ่อลูกเดินกลับบ้านด้วยใบหน้าที่อิ่มสุขก่อนถึงบ้านพ่อถามผมว่าลูกเข้าใจทุกอย่างในวันนี้มากน้อยแค่ไหนน่าจะไม่น้อยนะครับ
าจจะมากกว่าที่พ่อคิดก็ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อจึงกลับมาเป็นชาวสวนผมเข้าใจจริงๆพ่อเคยปกครองคนด้วยวิธีการแบบการใช้หางไหลจับปลาแต่พอถึงวันหนึ่งพ่อกลับให้แพ้ต่อแรงต้านซึ่งเป็นเสมือนคลื่นใต้น้ำผมยังจำภาพเมื่อ5ปีที่แล้วได้ดีภาพที่กลุ่มคนเดินขบวนประท้วงขับไล่พ่อเมื่อครั้งที่พ่อมีอำนาจถึงด้านการเมืองขณะมีตำแหน่งสูงอยู่ในคณะรัฐบาลชุดก่อนวันนี้พ่อก็คือชาวสวนแม่บอกว่าพ่อชรามากขึ้นแต่ผมกลับเห็นว่าพ่อมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนหนึ่งของความสุขของพ่อก็น่าจะมาจากการสอนให้ผมจับปลานั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชายชรากับปลาในลำธารประพันธ์โดยชิตชยากรเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรายการศาลาวรรณกรรมด้วยกันได้ใหม่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 800

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนา

0: ารินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวิรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดริทคาลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางยังกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทั้งนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
2: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตร

0: ครับสวัสดีครับใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23เริ่มต้นเดือนหน้านะฮะ2ถึง5กรกฎาคมแฟนคลับอภัยภูเบศคนรักสมุนไพรภูมิปัญญาไทยพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะฮ11ฮ12เจอกันอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับส่วนงานที่เริ่มแล้วอีกงานหนึ่งก็คืองานเฮลท์แคร์2026ในเครือมติชนเขาจัดนะวันนี้เป็นวันแรกนะ25 26 27 28 4วันเหมือนกันวันพฤหัสวันนี้วันแรกถึงวันอาทิตย์นี้จัดที่3ย่านมิดทาวน์หลายๆท่านคงเคยไปร่วมงานนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ไปร่วมงานกันอีกปีหนึ่งนะครับในปีนี้ที่3ย่านมิดทาวน์ชั้น5นะอยู่ในกลางใจเมืองพอสมควรสำหรับงานเฮลท์แคร์2026ก็2งานต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ถึงวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้เลยนะกำลังจัดงานกันอยู่ก็คือเฮลท์แคร์2026แล้วก็ต่อเนื่องต้นเดือนหน้า2ถึง5กรกฎาคมนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็ฝากแฟนคลับไปแวะไปเดินเที่ยวไปรับความรู้ดูเรื่องราวของสุขภาพในหลากหลายมิติทั้ง2งานเลยนะครับส่วนค่ำคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยเราเจอกัน2ชั่วโมงชั่วโมงหลังยังเหมือนเดิมนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาเป็นประจำในช่วงคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มแต่ว่าช่วงแรกช่วงเนี้ยนะฮะหลังข่าว3ทุ่มเนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับในคืนนี้เป็นทางดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์สองท่านมารอแล้วน่าจะมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อยู่ไหนครับตอนนี
1: ้วันนี้อยู่ปราจีนค่ะพอดีที่โรงพยาบาลเราจัดงานประชุมวิชาการค่ะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศครั้งที่3ค่ะก็เลยใช่เป็นวันจริงๆเป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ะ
0: สถาปนาเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็มีจัดต่อเนื่องจัดต่อเนื่องวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับ
1: พรุ่งนี้ด้วยค่ะก็คือหลักๆเนี่ยเราจะทุกๆปีเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้โอกาสกับแพทย์แผนไทยสมุนไพ
0: ร
1: ในการที่จะจัดประชุมวิชาการหรือว่าเอาเรื่องที่เราทำในแต่ละปีอะค่ะมาแล้วก็ต่อยอดปีแรกเราทำเรื่องสะเก็ดเงินจนตอนนี้เราก็ได้ทุนวิจัยเรื่องสะเก็ดเงินปีที่สองเราทำเรื่องบูรณาการก็คือจะอยู่กันยังไงแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันปีที่สามปีนี้เราทำเรื่องนวดไทยเพราะว่าตัวนวดไทยเองอะคนจำนวนมากอะจะเข้าใจว่ามันใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อและกระดูกนะแต่ว่าจริงๆ อ่ะโรคนวดเองเนี่ยค่ะโดยตัวของหัตถการเองเนี่ย สามารถจริงๆใช้ได้หลายโรคมากนะคะ อย่างเช่นบางคนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นเรื่องกดท้องใช่ไหมคะคือก็บอกว่าจุดที่มันเป็นจุดพลังงานเนี่ยเรื่องลมอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าลมมันไม่เคลื่อนจากท้องเนี่ยมันจะทำให้ลมมันติดขัดทั่วร่างกายเลยแล้วก็เป็นโรคจากที่เราเห็นเด่นใจก็พวกท้องผูกแต่จริงการที่ท้องผูกเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคอื่นเพราะว่าระบบกลไกของร่างกายเนี่ยเวลามันมีของเสียเนี่ยมันจะขับออกได้สองสามทางคือทางอุจจาระปัสสาวะทางเหงื่
0: อ
1: ซึ่งโรคเกี่ยวกับพวกผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องขับออกทางอุจจาระเพราะฉะนั้นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะสัมพันธ์มากว่าถ้าเกิดคนไข้ท้องผูกสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะลุกลามนะคะเนี่ยก็เป็นอันนึงเป็นตัวอย่างอันนึงที่เราอ่ะก็พยายามเอาเข้ามาแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเห็นว่าไอ้ความรู้ปู่ย่าตายายเราเนี่ย อย่างของแผนจีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่านวดเพื่อปรับพลังงานชีแล้วเขาก็ใช้หลายโรคเหมือนกันมันไม่ได้แบบแค่กล้ามเนื้อและกระดูกแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะคะก็เลยจัดขึ้นมาจัด2วันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็โอ้เป็นระดับศาสตราจารย์นะคะที่มาพูดแล้วก็มีอาจารย์หมอมาพูดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเห็น

0: แล้วก็ดีใจนะคะคนที่ฟังคนที่มาเนี่ยบางคนมาจากเชียงใหม่มาจากแบบป่าจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งฟังถึงเย็นเลยแล้วก็พรุ่งนี้จะมีอีกวันนึงนะคะ
1: โอ้เข้าไปฟังฟรีด้วยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะเข้าไปฟังฟรีเพราะว่าเราก็คิดว่าเอสิ่งที่อภัยภูเบศรษฐ์ทำเนี่ยเราก็อยากจะแชร์นะว่าเราทำอะไรเช่นเราทำเรื่องนวดพัฒนาการเด็กที่พัฒนาการช้าหรือว่าในผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะแชร์ออกไปนะคะก็ไม่แน่ใจถ้าใครยังใครสนใจก็พรุ่งนี้ก็จะมาได้แต่ว่าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานมหกรรมศูนย์แปลงชาติหรือว่างานมติชนก็ได้นะคะ
1: ทั้งสองงานก็สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและปีนี้แบบตรงเลยนะเรื่องราวของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยวันนี้ล่าสุดก็แผ่นดินไหวใช่ไหมทั้งเวเนซุเอลา
0: ใช่เราก็พยายาม
1: ครับผมครับผม
0: ออกแบบถุงอันนี้ต้องขอแบบนำเสนอเพราะว่าตัวเองเป็นคนเสนอ
1: ครับ
0: คือเกิดจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะปีสักปีไหนสักปีหนึ่งมันมีแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วม
1: ครับ
0: ปรากฏว่าสองเนี่ยได้เชิญไปผู้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แต่ว่าตอนที่เราขึ้นเครื่องเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ามันแผ่นดินไหวอ่ะแต่อยู่บนเครื่องคือลงแล้วเสร็จแล้วเราต้องนั่งเมืองนั่งคือไปลงโอซาก้าแล้วก็ไปอีกเมืองนึงแต่ทีนี้ไอ้โปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็อีเมลมาแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยเมืองที่เราจะไปอ่ะคือน้ำท่วมแล้วชิงคันเซ็นก็คือไม่วิ่งเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อสักประมาณฟิวอัลส์ก็คือสับสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เลยบอกว่าอยู่ที่นี่เลยนะอยู่ที่โอซาก้าก่อนนะแล้วก็แบบแล้วเราก็จะอยู่ยังไงวะเนี่ยเราก็ไม่เคยเรียนเรื่องการ
1: เอาตัวรอดในช่วงภัยพิบัติแบบนี้เพราะบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวเท่าไหร่ด้วยสัญญาณอาจารย์หายไปนิดนึง
0: นี่ได้ยินไหมคะ
1: มาแล้วเชิญครับเชิญครับ
0: ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยเป้อันนี้นะคือถ้าเกิดสมมติเราให้เอาพาสปอร์ตมาใส่เป้อันนี้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวให้เราเอากระเป๋านี้ออกไปนะคะแล้วก็เขาก็จะมีคือสัญญาณเตือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เราก็นอนไปแต่ว่าก็โชคดีก็ไม่เกิดอะไรนะคะอีกประมาณ2วันก็เราก็เดินทางไปที่เมืองที่จัดประชุมแต่ว่าเราก็คิดก็ตอนที่แผ่นดินไหวที่ปราจีนตอนนั้นน่ะมันเป็นวันที่เรารับการประเมินไอ้HA แผ่นไทยพอดีแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเราอยู่ในอาคารรับการตรวจอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่ว่ามานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าตอนนั้นเราจะเอาอะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะยาสมุนไพรเนี่ยบางอย่างหรือว่าอาหารมันก็มีความจำเป็นที่เราจะแบบจำเป็นต้องมีอ่ะก็เลยลิสต์กันกับน้องๆว่าเอ๊ะเราควรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ออกมาเป็นถุงตอนแรกเราใช้คำว่าถุงยางชีพน้องบอกว่าพี่สองถุงยางชีพมันดูไม่เหมาะนะใช้คำว่า emergency kit ก็เลยโอเคค่ะได้ค่ะ
1: ดูสากลหน่อย
0: ใช่ค่ะซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะเอา emergency kit เนี่ยไปให้ดูคือไม่จำเป็นต้องเป็นถุงแบบเราแต่ว่าเราก็คิดแบบตอนแรกสองก็บอกเอาแป้ไม่ล่ามันคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันพกสะดวกนะถ้ามันต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่น้องมันก็บอกว่าเขาก็คิดบอกว่าเอ๊ะพี่สองถ้าแป้แต่ว่ามันต้องกันน้ำได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดมีน้ำท่วมมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าเดี๋ยวในงานมหกรรมศูนย์แห่งชาติเนี่ยเราก็จะเอาคิดเนี่ยค่ะไปให้ดูว่าม
1: ัน
0: ม
1: ีอ
0: ะไรบ
1: ้
0: างแล้วมันจะใช้ยังไง
1: ค
0: ือเพราะหลายครั้งเองอ่ะเราแค่รู้มันอย่างเช่นขมิ้นชันเรากินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจริงๆขมิ้นชันเนี่ยคือสมานแผลดีมากนะคะถ้าแผลที่มันมีเลือดออกเนี่ยเราเช็ดให้สะอาดแล้วก็เอาผงขมิ้นชันโรยเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามันแบบช่วยได้เยอะมากนะคะหรือว่าเรามีกล้วยคือตอนแรกก็อาหารการกินเอาอะไรดีวะก็เลยบอกมาว่าเฮ้ยต้องมีประสบการณ์เรื่องกล้วยนะคะกล้วยเป็นกล้วยอบ แห้งๆนะคะเพราะว่ามันให้พลังงานแล้วก็ให้เกิดแร่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซ
1: ึ่
0: งในวันงานเราก็จะมีเวทีอะค่ะพูดคุยเรื่องของตัวสิ่งของหรือว่าสมุนไพรที่ควรต้องมีนะคะซึ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่สมุนไพรอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะต้องมี
1: ทำ
0: ความสะอาดใช่ไหมคะเวลากรณีเกิดบาดแผลหรือว่าจะมีพลาสเตอร์หรือว่าเทสคิดสำหรับทำความสะอาดแผลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะมีลิสต์เช็คลิสต์ให้นะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังไปเตรียมเพราะว่ามันใกล้ตัวมากนะตอนนี้ใกล้ตัวมาก
1: มันใกล้ๆเลยมันเคยเกิดที่เราตอนที่ตึกถล่มใช่ไหมตึกสตง.ถล่มนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบมันเมืองไทยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่แบบแผ่นดินไหวจนตึกถล่มจนน่ากลัวแบบนี้แล้วมันก็ไม่เตือนภัยล่วงหน้าโดยส่วนใหญ
0: ่ใช่
1: ครับ
0: คือปัญหามันคือตอนนี้ภัยพิบัติอ่ะมันธรรมชาติมันเอาคืนเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเนี่ยฝนตกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกแบบยาวนานนะแต่มันตกครั้งหนึ่งคือแรงเลยแล้วพายุเนี่ยคือแรงมากนะคะจนแบบว่าอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราไม่คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะค่ะก็อยากให้คิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าเราจะอยู่รอดยังไงนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กกับผู้สูงอายุอันนี้คืออาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องเตรียมการเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันในช่วง 2-3 ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะพยากรณ์อากาศอะไรก็คอนเฟิร์มหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะคะในงานมหกรรมสูตรภัยแห่งชาติแล้วก็เรื่องของที่มติชนเขาก็จะพูดเรื่อง longevity ว่าทำยังไงให้มันมีสุขภาวะที่ดีคือไม่ใช่มีแค่อายุยืนนะเมื่อสมัยก่อนเราบอกว่าต้องอายุยืนหมื่นปีตอนนี้อายุยืนไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันต้องยืนแบบที่ว่า
1: ดูแลตัวเองได
0: ้มีสุขภาพ
1: มีคุณภาพ
0: ด้วยนะ
1: ครับผมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อายุยืนยังมีคุณภาพดูแลตัวเหลือตัวเองได้นะไม่เป็นภาระของคนอื่นครับผมก็ย้ำเลยนะฮะ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเวทีย่อยก็ยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโปรโมชั่นราคาสินค้าพิเศษให้ด้วยสำหรับผู้ที่ไปซื้อในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะคือ
1: ใน
0: งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยนะคะปีนี้ก็คือเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีตัวงานวิจัยใหม่ๆนะคะที่เราได้ศึกษาคือบางเรื่องเนี่ยทำมาเป็น10ปีนะแล้วก็กว่าจะได้product ออกมาสักรายการอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเอาสมุนไพรมาใช้ในคนน่ะมันไม่ใช่แบบว่าภูมิปัญญาบอกว่าได้แล้วเราก็เอามาใช้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสภาวะของโรคนะคะหรือว่าบริบทของสังคมอ่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะมากนะคะในอดีตกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะคะก็จะมีโซนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพื้นที่ปีนี้ก็จะเล็กลงนะคะก็จะมีส่วนของตัวเวทีนะคะซึ่งตอนนี้เวทีเสร็จหมายถึงว่าโปรแกรมของเวทีเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของแน่ๆแหละยืนพื้นเรื่องของสมุนไพรในภาวะภัยพิบัตินะคะซึ่งก็จะมาพูดถึงการเตรียมการว่าควรมีลิสต์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสมุนไพรที่เราแจกแล้วก็คิดว่ามันควรจะต้องปลูกไว้เช่น อย่างเช่นถ้าเราโดนสารพิษอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีต้นรังจืดซึ่งปีนี้เราเอารังจืดที่เรียกว่ามีสารสำคัญสูงที่สุดนะคะที่เราปลูกเนี่ยเอาไปแจกด้วยนะคะแล้วก็ตัวรังจืดเองเนี่ยมีงานวิจัยเรื่องของการลดพวกสารเคมีพวกยาเสพติดเนี่ยดีมากก็โดยส่วนตัวคิดว่าควรมีไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของ การสร้างความรอบรู้นะคะของประชาชนคือสมัยก่อนอ่ะเราเวลาเราพูดเรื่องสมุนไพรเนี่ยเราก็บอกว่าฟ้าทลายโจรกี่แก้วหวัดนะคะแต่ว่าเพชรสังฆาฤๅษีดวงแล้วก็จบแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราก็พบว่าเอ้ยสิ่งที่ต้องอาจจะต้องให้ความรู้ควบคู่กันไปอ่ะนะคะก็คือเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดท่านจะใช้หรือคุณภาพของวัตถุดิบเพราะว่าไม่งั้นน่ะท่านใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ายาหรือตัวสมุนไพรเองเขาก็มีเขาเรียกว่าอายุของเขาหรือว่ามีคุณภาพที่หรือภาวะที่จะออกฤทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องคุณภาพเนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์จุฑามาสนะคะท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะซึ่งทำงานร่วมกับอภัยภูเบศรมานานมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องของคุณภาพของยาแคปซูลซึ่งในบ้านเราก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีคุณภาพดี
1: ๆวันนี้สัญญาณเหมือนกับสะดุดเนาะต้องขออภัยด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ได้ยาที่กินเข้าไปแล้วมันละลายมันแตกตัวแล้วมันก็ดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะพูดถึงยาตีกันกับสมุนไพรเพราะว่าเวลาที่คือปัจจุบันอ่ะคนไข้สูงอายุอ่ะคือกินยาเยอะมากใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยบางทีก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะฉันจะกินยากินสมุนไพรได้ไหมมันจะตีกับยาของฉันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยเชิญอาจารย์มาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจารย์ทำเรื่องของงานวิจัยของกิบบัวแดงนะคะอภัยบีกิบบัวแดงเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดว่าจริงๆเท่าที่เห็นข้อมูลอาจารย์เบื้องต้นน่าสนใจนะคะคือองค์ความรู้ของไทยเนี่ยบางทีเราไปสรุปว่าพริกไทยเนี่ยมันตีกับยาอื่นเพราะฉะนั้นยาใดที่มีพริกไทยต้องระวังแต่มันกลายเป็นว่าเอ้ยเวลาเราใส่พริกไทยถ้าใส่ลงไปในตำรับทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามันตีกันกับยาอื่นน้อยกว่าพริกไทยเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความแบบเขาเรียกว่าความฉลาดของภูมิปัญญา
1: ไทย
0: ใช่ค่ะที่ทำให้คือหลายๆอย่างที่มันเราคิดว่ามันอันตรายหรือว่ามันใช้แล้วมันอาจจะเกิดโทษเนี่ยกลายเป็นว่ามารวมกันเรามันดีนะคะเพราะฉะนั้นยาไทยเนี่ยก็ทำให้ตัวเองก็วันก่อนก็เลยเสนอกับกรรมการว่าเนี่ยเราลองทำกับกลีบบัวแดงเนี่ยแล้วเราเห็นเลยว่าพอตำรับเนี่ยกลีบบัวแดงใส่พริกไทยใส่โบบกลงไปเนี่ยมันตีกันกับยาอื่นน้อยกว่าเดียวๆนะคะ เพราะฉะนั้นในยาไทยที่เรากลัวกันมากว่ามีพริกไทยเยอะๆต้องระวังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันมีความเหมาะสมแล้วก็ลงตัวช่วยทั้งเรื่องของการดูดซึมแล้วก็เรื่องของไม่ยามันตีกันก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีงานวิจัยเดี๋ยวจะก็คงมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์อภัยบนแคร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดการสูญเสียมวลกระดูกนะคะแล้วก็เราจะมีคู่มือแต่ว่าขออนุญาตทำเป็นออนไลน์เพราะว่าไม่มีเงินก็กำลังทำอยู่ตอนนี้เพื่อให้ใช้เพชรสังฆาฤๅษีดวงให้เป็นคือเริ่มตั้งแต่ปลูกได้นะคะเก็บเกี่ยวให้มันได้คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยกินเป็นสังฆาฤๅษีทำไมไม่ได้ผลว่าเป็นฤๅษีดวงตอนเนี้ยเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวมันจะมีอยู่2สาเหตุคืออันที่1เนี่ยพืชเนี่ยต้องมีอายุ18เดือนขึ้นไปหรือ1ปีครึ่งนะคะจึงจะเก็บมาใช้ประโยชน์ได
1: ้อันนี้คือเพชรสังฆาฤๅษีถ้าจะให้ได้ประโยชน์มีประโยชน์เต็มที่ตามมาตรฐานของสารต
0: ้
1: องปีครึ่งเลยนะถึงจะเอามาเป็นยาได้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เก็บเกี่ยว2รอบนะคะเขาก็จะมีวิธีการเก็บเกี่ยวรถใส่ในคู่มือไว้ให้หมดเลยค่ะแล้วก็การใช้ประโยชน์อย่างฤๅษีดวงเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่จะทำอยู่ที่ประมาณ7วันหรือว่า1สัปดาห์ซึ่งจากงานวิจัยจากการเก็บการใช้จริงในโรงพยาบาลนะคะเราใช้ประมาณ2สัปดาห์ก็จะเห็นผลค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้ระยะเวลาที่เป็นอ่ะมันห่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมีรายละเอียดของมันหรือว่าการใช้เพชรสังฆาฤๅษีในกรณีที่ ในต่างประเทศมีงานวิจัยเรื่องการสมานกระดูกนะคะซึ่งหลังจากออกผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยหมอออโทก็ชวนเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยทำกันไหมก็เดี๋ยวจะทำเพราะว่ามันอาจจะเห็นผลเร็วกว่าพวกกระดูกบางเพราะว่ากระดูกบางเนี่ยการที่ทำให้เห็นผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของมวลกระดูกอ่ะต้องใช้เวลา1ปีแต่ว่าถ้าพวกกระดูกหักอ่ะค่ะก็บางทีกระดูกข้อมือเงี้ย 3-4 สัปดาห์ก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันนึงของเพชรสังฆาฎก็ได้เพราะว่าตัวของปู่ย่าตายายของเราอะค่ะบอกว่าเราอะคือไอตัวเพชรสังฆาฎเนี่ยคือต้นต่อกระดูกเราก็เลยพอดูของอินเดียก็มีแล้วตอนหลังงานวิจัยต่างประเทศก็เริ่มตีพิมพ์เรื่องกระดูกค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็อยากทำเรื่องนี้ต่อเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหักคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปคุยกับหมอกระดูกเนี่ยหมอบอกว่าก็เลยบอกว่าไอ้พี่คือถ้าคนไข้คนแก่ล้มเนี่ยบางทีสะโพกหัก
1: ใช่
0: สะโพกหักเนี่ยมันเป็นปีนะพี่กว่าจะหายนะแกก็บอกโอ้ยที่มาหาผมนะข้อมือนี่แหละหักเป็นประจำ เพราะว่าบางทีคนแก่แบบ
1: คือ
0: เท้าอ่ะก็คือพอล้มแล้วเอามือยันก็หักแกก็บอกอย่างเงี้ยแล้วพอข้อมือถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันบางทีเข้าเฝือกคนไข้ก็จะแบบลำคาญแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ยึดไว้อะแต่ทีนี้แกมองว่าถ้าเอาไปสังคาฎไปใช้ให้มันสปีดการสมานได้เนี่ยมันก็อาจจะลดการผิดรูปแล้วก็ทำให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เร็วขึ้นเพราะว่าแขนมันก็มีความจำเป็นนะในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอันนี้ในคู่มือเราก็จะเขียนไว้เลยว่าใช้ยังไงใช้บนหลักฐานยังไงใครต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพราะว่าโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยมันจริงๆมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะก็อันนี้ก็จะมีคู่มือที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเอาไปอ่านได้นะคะจะทำโดยสูตรหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่เราก็พยายามคิดว่าเอ๊ะอะไรดีๆเราก็น่าจะรีวิวมันให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ยาที่เราจะเอามาช่วยนะคะหรือว่าประเด็นที่ปีนี้เราก็จะมีฟลอร์ที่ให้ตอบให้ถามคำถามคือพอดีในช่วงปีที่ผ่านมาพวกเราไปวิทยากรเยอะมาก แล้วเราก็คิดว่าส่วนใหญ่อะเชื่อว่าคนไทยเยอะจำนวนมากอะ รู้ว่าขมิ้นชันแก้ท้องอืด มาขามแขกแก้ท้องผูก แต่ปัญหาก็คือกินมาตั้งนานแล้วทำไมท้องเชิงยังผูก
1: ยังเหมือนเดิม
0: เพราะว่าประเด็นคืออย่างเพชรสังฆาฎไอ้โทษค่ะไอ้มะขามแขกเนี่ยค่ะปัญหาของเขาอะค่ะก็คือเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนคือตัวมะขามแขกเนี่ยตัวยาเนี่ยมันอยู่ในรูปที่ยังไม่ออกฤทธิ
1: ์
0: มันต้องใช้จุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลงให้มันออกฤทธิ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณ
1: อ
0: ่ะมันไม่มีตัวดีๆอยู่อ่ะมันกินเข้าไปมันก็อึไม่ออกเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตอนหลังเราก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าอึเนี่ยไม่ออกนะบางทีก็อาจจะเพิ่มไอ้ตัวฝักคูณเข้าไปเพราะฝักคูณมันจะมีพอเวลามันเจอน้ำอะค่ะมันจะพองใช่ไหมคะตัวมันอย่างหนึ่งก็คือไปกระตุ้นการบิดตัวของลำไส้แล้วก็ตัวมันก็เป็นอาหารของเชื้อดีพอเรามีอาหารของเชื้อดีที่ดีไอเชื้อดีมันก็เจริญเติบโตได้มันก็จะไปทำให้การออกฤทธิ์ของปลาขามแขกมันดีขึ้นหรือบางทีเราก็ให้กินทิพลาร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นเทคนิคเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคือใช้สมุนไพรแบบในหลายโรคแล้วอะคือทำไมฉันใช้ตามที่เภสัชบอกหมอบอกแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างบางอย่างอะเรื่องท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือบางคนบอกว่าโอ้ยมันท้องอืดท้องเฟ้อกินขมิ้นชันไปก็ยังท้องอืดเราก็ต้องมาดูย้อนกลับว่าไอ้ท้องอืดเนี่ยนะคะมันเกิดจากท้องอืดเนี่ยเป็นเพราะว่าร่วมกับท้องผูกหรือเปล่าหรือท้องอืดที่มันเกิดจากอาหารไม่ย่อย หรือว่าท้องอืดเพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวของลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องปรับยาอื่นๆเข้าไปรวมอย่างเงี้ย ก็อยากให้คุณผู้ฟังที่จะมาในงานมหกัปศูนย์ใบแห่งชาติเตรียมคำถามมาโดยเฉพาะเรื่องยาสมุนไพรเพราะว่าเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเพราะเชื่อว่ามีหลายคนน่ะสมุนไพรมันไม่ได้ฟิตกับทุกคนมันไม่ใช่แบบว่ากินอันนี้กินฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยก็ช่วงโควิดเราก็เจอนะคะคนไข้เขาบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าฟ้าทลายโจรลดไข้นี่กินมาไข้ยังไม่ลดปรากฏเราก็เจอว่าถ้าไข้มันแบบสูงอ่ะ 38.5 ขึ้นไปเนี่ยนะฟ้าทลายโจรลดไข้ไม่ค่อยดีละอาจจะต้องเสริมพาราโดยเฉพาะในเด็กอ่ะอาจจะต้องมีพาราเสริมเพราะว่าถ้าเด็กไข้ขึ้นสูงเนี่ยอาจจะชักได้แต่ว่าตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าไข้ต่ำๆมาขา37หรือว่าประมาณ38ไม่เกิน38เนี่ยอันนี้ฟ้าทลายโจรเอาอยู่แล้วก็ร่วมกับการเช็ดตัวแต่พอไข้สูงมากเนี่ยอาจจะต้องใช้พาราเซตามอลร่วมด้วยเพื่อให้ไข้มันลงดีแต่ว่าอาการที่ฟ้าทลายโจรช่วยได้ดีก็คือเรื่องของอาการเจ็บคออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยเจ็บจนเจ็บคอก็ไม่หายยิ่งพ่นยิ่งมีน้ำมูกเงี้ย ก็แสดงว่าอันเนี้ยคุณเลยเฟสที่จะใช้ฟ้าทลายโจรแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่คุณผู้ฟังอะค่ะมีคำถามมาถามเนี่ยมันจะทำให้คนทางบ้านก็คนที่มาฟังร่วมด้วยก็จะได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีอาการร่วมอื่นๆที่เราอาจจะต้องพิจารณาในการใช้ยาร่วมด้วยนะคะ
1: ครับครับผมประมาณนี้เชิญต่อเลยคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยข้อมูลวันนี้เบื้องต้นแค่เท่านี้นะอาจารย์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับให้ดร.สองท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเผื่อว่าใครมีข้อสงสัยนะครับในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นคำถามอื่นๆเรื่องราวของไปผู้เบสประเด็นสุขภาพยุกยาต่างๆเดี๋ยวถามทางดร.สองได้นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามผ่านทางรายการเราเหมือนเดิมนะโทรศัพท์เข้ามาหลังเบรกนะครับ02-290-0473คืนนี้คืนพรุ่งนี้สำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับใช้เบอร์02-290-0473ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะต้องเชิญชวนเลยเที่ยวงานกันนะทั้งสองงานThailand Healthcare ที่3 ย่านมิดทาวน์ชั้น5นะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้มีวันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้อภัยผู้เบสนะเห็นมีอาจารย์แอคโพสต์ให้ชมด้วยนะว่าอภัยผู้เบสก็ไปเปิดบูธที่งานมีกิจกรรมมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินด้วยแจกพันสมุนไพรดีๆนะวันละ100ต้นแล้วก็ให้คำปรึกษามีโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ไพพูเบทเหมือนเดิมนะครับสำหรับชาวเอาไพพูเบทแฟนคลับรายการก็แวะเวียนไปได้ถ้าสะดวกนะในช่วงงานThailand Healthcare นะครับที่3ย่านมิดทาวน์อีกงานหนึ่งก็คืองานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเริ่มต้นเดือนหน้านะครับ 2-5กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้พลาดไม่ได้นะคนรักสมุนไพรต้องเจอกันอ่ะหลังเบรกครับหลังฟังสปอตและโทรเข้ามาได้นะครับ02-290-0473ครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ลึก จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
9: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
10: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
10: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
10: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
11: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห้อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะฮะสำหรับคนรักสมุนไพรต้องเจอกันนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติผมตั้งใจว่าจะไปสัก2วันนะวันศุกร์กับวันเสาร์น่าจะไปได้นะครับผู้ฟังที่ฟังอยู่ครับเชิญครับมีปัญหาอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากองขวัญข้าวเชิญครับผู้ฟังโทรมาแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ทิพย์จ้า
1: อ๋อพี่ทิพย์จากมาเลเซียนะ
2: จ้า
1: เชิญมีอะไรครับเชิญครับ
2: อยากถามอาจารย์สองว่าฟักคูณอัตราส่วนที่ให้คนไข้กินนี่มันอัตราส่วนเท่าไหร่
1: กินแก้อะไรถ่ายท้องใช่ไหมระบายท้องใช่ไหม
2: ใช่คนเพื่อนท้องผูกประจำให้กินน้อยก็ไม่ถ่ายกินมากก็
1: โอเคอยากขอสูตรประมาณพอดีหน่อยครับผม
3: คือฝักคูณเองเนี่ยค่ะเราใช้ฝักที่มันแก่เนี่ยนะคะมันถ้าพี่จิ๊บดูข้างในใช่ไหมคะมันจะเป็นชั้นๆเนาะเราก็กินสักประมาณ3-4ชั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเม็ด
1: ช่องช่องช่องใช่ไหม
2: เป็นแผ่น
3: ใช่ค่ะ30แผ่นใช่โดยที่แต่ว่ามันจะหวานเอียนนิดนึงค่ะ
1: ใช่หวาน
3: เอียนคนโบราณเขาก็บางทีก็อาจจะเอามาจิ้มกับเกลือหรือว่าใส่มะขามเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์ถ้าเป็นช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ
2: ละลายจะ
1: ประมาณได้
2: เพ
1: ื่อ
2: นเขาละลายน้ำ
3: คือโดยปกติที่เราทำอะค่ะถ้าที่เราทำให้คนไข้อะเราจะเอาไอ้ฝักนั้นนะคะเอามาต้มกับน้ำก็คือสัดส่วนเนี่ยก็ใช่เอาเนื้อในที่มันเป็นสีน้ำตาลนิ่มๆมา
1: ใช่
3: มาต้มกับน้ำค่ะสัดส่วนก็คือน้ำเนี่ยก็คือ1เท่าตัวของไอ้ฝักเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ต้มให้น้ำมันเดือดนะคะแล้วก็เอาฝักเนี่ยลงไปพอสักพักเนี่ยฝักเนี่ยด้วยความที่มันมีสารที่ชื่อว่าเพคตินนะคะมันจะเป็นเหมือนใยอาหารมันจะเวลาเจอน้ำมันก็จะพองออกใช่ไหมคะทีนี้พอมันพองเนี่ยเราก็จะปรุงรสเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามันกินไปเลยเนี่ยมันคนบางคนก็จะกิน
1: บางคนอาจจะกินยากหน่อยก็ต้องแต่งรสสักนิดนึงเดี๋ยวนะสัญญาณอาจารย์หายไปวันนี้เน็ต
3: ที่เราใส่ไป
1: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
1: เมื่อกี้สัญญามันหายไปช่วงแต่งรถต้มเดือดต้มเดือดธรรมดาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะต้มเดือดธรรมดาเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอมันเดือดเนี่ยเราก็ปรุงรสนะคะทีนี้การปรุงรสเนี่ยก็ทำให้มันรสชาติมันดีขึ้นแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะการที่ปรุงรสมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามะขามเนี่ยมันมีความเปรี้ยวใช่ไหมคะมันก็จะไปดึงเอาน้ำ
1: ไม่ใช่มะขามไม่ใช่ไอ้สูตรไอ้ตัว
3: คือเวลาเรา
1: แต่งรสใช่ไหมแล้วแต่งรสด้วยมะขามมะขามเปียก
3: แต่งรสเนี่ยเราใช้มะขามเปียกกับเกลือค่ะ
1: มะขามเปียกกับเกลือแต่งรส
3: ใช่แต่ว่าเกลือเนี่ยอย่าใส่เยอะเพียงแต่ว่ามันจะไปลดใช้เพื่อตัดความเอียนแต่ในขณะเดียวกันนะคะเกลือเนี่ยในทางแผนไทยอ่ะมันจะช่วยเขาเรียกว่าขูดเอาเมือกมันคืออุจจาระเราอะค่ะเวลาที่มันค้างอยู่ในลำไส้นานๆมันก็จะเหนียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอตัวเกลือความเค็มเนี่ยมันจะไปขูดเอาแล้วเอาไอตัวเหนียวๆเนี่ยออกในขณะเดียวกันความเปรี้ยวอะค่ะตัวมันเนี่ยก็จะดึงน้ำให้เข้ามาอยู่ในลำไส้ทำให้น้ำในลำไส้มันเยอะมันก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็ขับออกมาได้ด้วย
1: ง่ายขึ้น
3: ใช่แล้วก็ทำให้รสชาติมันกินง่ายขึ้นอะค่ะ
1: โอเค
3: แต่บางคนที่เขาไม่มีอะไรเขาก็กินเลยค่ะเขาก
1: ็กินสดๆเลย
3: ไม่ได้ปรุงใช่ถ
1: ้าเอาช้อนตักกินเลยบางคน
3: ใช่
1: โอ้ถ้า
3: คนก็มีคนที่ทำได้นะคะแต่สองทำไม่ได้
1: ผมเคยกินเล่นแต่มันหวานเอียนอย่างที่อาจารย์บอกกันแหละครับผม
3: หวานเอียนไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: โอเคพี่ที่พอจับใจความได้พอเข้าใจนะ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: เคลียร์นะครับโอเคครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคครับก็ใช้น้ำหนึ่งเท่าตัวของตัวเนื้อในนะเนื้อในฝักคูณแก่นะครับที่มันเป็นดำๆนิ่มๆนะฮะแล้วก็ต้มพอเดือดถ้าจะแต่งรสก็แต่งด้วยมะขามเปียกกับเกลือนะเกลือก็ใหญ่มากเกินไปมะขามเปียกก็ใหญ่มากเกินไปนะครับดื่มครั้งละประมาณสักครึ่งแก้วได้ไหมด็อกเตอร
3: ์ประมาณถ้าเกิดสมมติในสูตรที่ให้ไปอะนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็30 cc ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อประมาณ2ช้อนโต๊ะนะกินประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็จะช่วยถ่ายได้นะครับช่วยระบายได้ถ้าไม่ระบายอาจจะต้องเพิ่มได้อีก3โต๊ะ3ช้อน4ช้อนก็แล้วแต่คน
3: ใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคนที่มีปัญหาท้องผูกอะค่ะยังไงก็ต้องปรับเชื้อในลำไส้ให้มันมีเชื้อที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วยาระบายอ่ะกินไปเยอะมันก็ไปกระตุ้นแล้วพอตอนหลังเนี่ย
1: ติดยาม
3: ันลำไส้มันก็เคยชินอ่ะก็ไม่มียาก็ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกินเรื่องดื่มน้ำด้วยนะครับเพื่อช่วยให
3: ้
1: การระบายเป็นธรรมชาติมากขึ้นสายนี้โทรจากไหนครับ
4: สวัสดีค่ะชื่ออิ๋วอยู่ชลบุรีค่ะ
1: เชิญถามดร.ได้เลยครับ
4: จะมาถามอาจารย์ดร.สองนะคะว่าเป็นฝีค่ะที่ศีรษะตรงท้ายทอยกับฝีที่ก้นนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นเล็บตกแต่ไปหาหมอแล้วก็เลยอยากจะทราบว่ามีตัวยาสมุนไพรหรือว่าจะทำยังไงคะที่จะให้ฝีมันลดแต่ฝีมันยังไม่เป็นหนองอะค่ะแต่มันโตประมาณเท่า
1: ลู
4: ก
1: มะนาวเป็นหัวและลูกใหญ่ด้วยนะ
4: มี
1: ขึ้นฐานเป็นฝีขึ้นฐานแล้วฐานใหญ่ประมาณว่าเกือบๆลูกมะนาวเลยนะ
4: ใช่ค่ะแล้วไปหาหมอแม่อักเสบมาค่ะอาจารย์คุณประโลมมันนอนไม่ได้ค่ะมันนอนหงายไม่ได้มันนอนจะแก
1: ล้แล้วแล้วเป็นฝีเนี่ยเป็นฝีเนี่ยเป็นบ่อยไหมครับ
4: เพิ่งเป็นวันนี้ใหญ่ที่สุด
1: โอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวดร.จะแนะนำให้เชิญครับดร.ครับ
3: สอบถามหน่อยนะคะว่าไอ้ฝีเนี่ยมันคือเป็นมานานหรือยังคะแล้วมันมีหนองอยู่ในนั้นไหมคะ
4: มันเป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้มันเป็นหัวแต่ยังไม่มีหนองอะค่ะอาจารย์ก็เลยจะทำยังไงครับเพราะว่าเขาให้ยาหมอไปหาคุณหมอแล้วเขาให้ยาแก้อักเสบมาทานนะคะก็เลยหรือว่าจะไปซื้อกอเอี้ยมาแปะดีคะ
1: เดี๋ยวฟัง เดี๋ยวฟังก่อนนะฟังให้เข้าใจก่อนโอเคครับ
3: คือแล้วคุณหมอเนี่ยเขาได้เล่าไหมคะเขาได้อธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่มันเกิดฝีเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
4: ไปหาเขาที่คลินิกอะค่ะเขาไม่มีเวลาคนไข้เขาเยอะค่ะพอหลอกเป็นฝีแล้วก็ให้เขาดูเขาก็ให้เราแบบจ่ายยามาค่ะเขาไม่ได้อธิบายเพราะว่าคนไข้มันเยอะอะค่ะคุณหมอ
3: คือบริเวณท้ายทอยนี่เป็นตรงไหนคะ
4: เป็นกลางหัวเลยค่ะ
1: กลางศีรษะด้านหัวนอนด้านหลังใช่ไหมนอนหงายไม่ได้ว่างั้นเถอะ
4: ใช่ค่ะคุณ
1: โอเคนอนหงายไม่ได้แล้ว
3: แล้วนอกเหนือจากเป็นฝีนี้มีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะ
4: เป็นฝีเหรอคะรู้สึกว่าบางทีมันก็ท้องผูกบางทีมันก็ท้องเสียค่ะ
3: คิดว่าถ้าเป็นคือถ้าเป็นจากขนาดที่เล่าอะค่ะคิดว่าจะต้องไปหาหมออายุรกรรมผิวหนังมาค่ะ
4: ค่ะแล้วทำยังไงจะให้มันยุบอะคะคุณหมอ
3: คือประเด็นคือการคือตอนนี้ค่ะมันไม่รู้ว่าคือมันไม่เห็นหัวว่าหัวเนี่ยคือในคนไข้หลายๆคนนะคะเขาอาจจะการที่มันมีฝีเนี่ยมันก็เป็นไปได้สองแบบมันอาจจะไม่ใช่ฝีก็ได้คือคำว่าฝีในทางการแพทย์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีหัวและข้างในมันอาจจะมีสารเหลวบางอย่างเนี่ยเราจะเรียกว่าฝีแต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะของฝีคือมันอาจจะเป็นการอักเสบ ที่ขึ้นมาแต่โดยปกติเนี่ยบริเวณหัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีฝีเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าคลินิกที่ไปหาเป็นคุณหมอโรคไหนอะค่ะ
4: เขาเป็นคุณหมออายุรกรรมอะค่ะ
3: คือปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้ามันมีได้สองแบบคือช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากที่จะผ่าออกหมายถึงว่าบางกรณีอะค่ะถ้าเขาก็อาจจะให้กินยาฆ่าเชื้อไปก่อนเพื่อดูว่าเอ๊มันตอบสนองต่อยาไหมถ้าตอบสนองก็แสดงตัวหัวเนี่ยมันก็จะยุบลงนั่นหมายความว่าในบริเวณฝีเนี่ยมันคือมีการติดเชื้อแล้วก็มีหนองแต่ว่ามันยังเป็นไม่เยอะก็เอายากินอยู่ทีนี้ถ้ากินยาไปสักคอร์สนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ลงอย่างเงี้ยคุณหมอเขาอาจจะต้องทำหัตถการคือหมายความว่าต้องผ่าออกดูว่าข้างในมันคืออะไรแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยคือคิดว่าการใช้สมุนไพรอ่ะโดยเฉพาะเรื่องการฆ่าเชื้อเนี่ยมันฤทธิ์มันสรรพคุณมันไม่ดีเท่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมันอ่อนกว่าเยอะซึ่งตรงเนี้ยก็ควรกินยาฆ่าเชื้อไปพอครบคอร์สเนี่ยคิดว่าคุณหมอเขาต้องนัดเขานัด follow up อีกใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้นัดเลยค่ะหรือก็เลยว่าหรือเราต้องไปหาหมอที่เป็นผิวหนังโดยตรงคะคุณหมอ
3: แล้วเขาให้ยากินกี่วันคะ
4: เขาให้ยากินมา
1: 5 วัน7 วัน
4: แล้วก็ยาแก้
3: ปกติมันต้องเป็นคอร์สอะค่ะ
1: กี่วันยาแก้ยาฆ่าเชื้อแบบปฏิชีวนะที่ให้มาเนี่ยให้กินกี่วันครับ
4: เช้ากลางวันเย็นนะคะเขาให้ค่อยมา10 เม็ดหรือว่าเขาจะให้เราลองดูอาการก่อนคะแล้วก็ยา
3: ให้10 เม็ดแล้วกินวันละกี่เม็ดคะขอโทษที
4: วันละ3 เม็ดเช้าวันเย็น
1: 3 เม็ดเลยหรือว่าชื่อยาอะไรรู้ไหมอ่านออกไหม
4: ครั้งละเม็ดอะค่ะแต่ตอนนี้ทานมันเป็นหมดแล้ว
3: เอาเ
4: ม
3: นตินเหรอคะชื่อยาอะไรไหมคะ
1: ชื่อยารู้จักไหมครับอ่านออกไหมครับ
4: ยาเหรอคะ
1: ใช่ครับพอจะอ่านออกไหมครับ
4: ยาจบแป๊บนะคะ
1: ยามาดูซิยามาดูซิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ชัดเจนว่าเป็นยาอะไร
4: อ
1: ๋
4: อแป
1: ๊
4: บนึงครับแป๊บนึงค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาให้เวลาครับฝีถ้าเป็นฝีก็ถือว่าโชคดีกลัวไม่ใช่เป็นฝีเนาะอาจารย์เนาะ
5: ยังน้อยจัง
3: คือประเด็นคือถ้าตอนนี้ค่ะมันคือมันมีหัวแล้วมันก็เจ็บบริเวณเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นฝีจากการติดเชื้อจะเป็นแบบว่าบริเวณผิวหนังเราอ่ะมันมีเชื้อโรคได้อยู่แล้วแล้วมันอาจจะมีการเจาะอะไรแล้วก็อ
1: ี
3: เชื้อเนี้ยเข้าไปแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีฝีแล้วร่วมกับมีไข้หรือปวดหัวร่วมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้และต้องอาจจะต้องไปหาหมอใหม่อ่ะค่ะ
1: คุณน้ากลับมายัง
4: เจอ
1: แล้วนะยาชื่ออะไรครับ
4: LID
1: เดี๋ยวช้าๆเดี๋ยวตั้งหลักนิดนึงอ่านมาใหม่ครับ
4: RULIDแล้วก็เขียนว่า150 mg ค่ะเขาให้ทาน
3: รูริดค่ะ
1: เป็นยาแก้อะไรครับอาจารย
3: ์รูริดก็คือล็อกซิโทไมซินค่ะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะ
1: ฆ่าเชื้อโอเค
4: เช้าเย็นค่ะ
3: ตัวนี้จะระคายเคืองกระเพาะเหมือนกัน
1: เดี๋ยวตกลงว่ากินวันละกี่เม็ดครับ
4: อ๋อกินวันครั้งละ1 เม็ดค่ะ
3: ต้องวันละ2 เวลาไหมคะ
1: กี่
4: เย็นนะคะ
1: กินวันละกี่เวลาครับ
4: กินวันละ2 ครั้ง
1: โอเค2 ครั้งถูกต้อง
3: ถูกต้องแล้ว
1: โอเคสรุปว่าโอเคตรงแล้วอาจารย์แนะนำต่อเลยครับเชิญครับเดี๋ยวฟังต่อนะคุณน้านะ
3: ที่นี้อย่างนี้แนะนำอย่างนี้นะคะคือตอนนี้ให้กินยาฆ่าเชื้อเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอาการอื่นๆที่เป็นมากขึ้นเช่นมีไข้นะคะหรือว่ามันปวดมากเลยเฉพาะว่าปวดหัวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ควรอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แต่ว่าถ้าตอนนี้เราแล้วเราก็อาจจะสังเกตถ้าเราตอบสนองกับยาปกติยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะให้ไปประมาณโดสที่3อ่ะ2 โดสไปแล้วอ่ะ มันจะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าในบางคนมันอาจจะไม่ได้หายนะแต่ว่าสมมติมันเจ็บๆอยู่เนี่ยพอได้ยาฆ่าเชื้อแล้วเรามาถูกทางเนี่ยสัก2โดสมันจะเริ่มเจ็บน้อยลงอะค่ะ
1: กินมากี่วันแล้วครับ
3: แล้วก็กินได้ครบ5วันน่ะตามที่หมอให้อ่ะ
4: แต่ว
3: ัน
4: จันทร์ค่ะคุณหมอ
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วดีขึ้นมั้ยนี่มัน4วันแล้วอะ
4: มันก็คือมันที่ก้นมันหายแล้วค่ะแต่ที่หัวมันยังไม่หายค่ะ
1: ยังไม่หายเข้าใจแต่ว่ามันดีขึ้นไหมมันยุบมันเบาเจ็บ
3: มันเจ็บน้อยลงมันยุบลดลงไหมคะ
4: มันจะนอนดีขึ้นนะคะคุณหม
1: อ
4: หมายถ
1: ึ
4: งมันก็คือนอนได้แล้วแต่แยกมันนอนไม่ได้แต่ตอนนั้นมันก็นอน
1: อ
3: ยากแสดงว่าอย่างนั้นก็มาถูกทางค่ะทีนี้แสดงว่าจะมียาที่เขาเรียกว่าอะไรยังมียาเหลืออีก1วันถูกต้องไหมคะ
1: พรุ่งนี้จะหมดแล้วพรุ่งนี้จะหมดแล้วแนะนำต่อเดี๋ยวคุณน้าฟังต่อครับคุณน้าฟังต่อนะโอเค
3: ค่ะถ้าพรุ่งนี้ค่ะยาหมดแล้วแต่อีนูนเนี่ยอีที่เป็นฝีเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเป็นฝีเนี่ยเป็นหัวเนี่ยมันยังไม่โหลดอะค่ะคือหมายถึงว่ามันยังไม่ลาบไปแล้วยังเจ็บอยู่อะค่ะ
1: ต้องไปหาหมอ
3: แนะนำให้ไปหาหมอนะคะ
1: ถ้ายังจับดูยังนุนๆอยู่แล้วยังเจ็บอยู่ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ไปหาหมอเพื่อเขาจะต้องจัดยาเพิ่มเติมนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้นี่
1: คุณ
4: เล็บขบค่ะทำยังไงคะคุณหมอ
1: เล็บเท้าเล็บมือ
3: เหรอคะ
4: เล็บมือค่ะเล็บมือนิ้วโป้งข้าง
1: เล็บมือนิ้วโป้งข้างขวาเล็บขบ
3: ก็ต้องตัดออกค่ะ
1: ตัดเล็บตัดเล็บไม่ใช่ตัดมือนะ
3: ตัดเล็บตัดเล็บค่ะตัดเล็บขอโทษค่ะ
4: มันก็เป็นหนองค่ะคุณหมอต้องเจาะออกไหมคะมันเริ่มตอนนี้
3: ถ้าเป็นหนองต้องเจาะออกค่ะก็คือคือจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นหนองไม่เยอะนะคะเอาเข็มที่เราเขาเรียกว่าอะไรลนไฟอะค่ะที่มันฆ่าเชื้อแล้วก็เอาสกิดเอาหนองออกแต่ถ้าเป็นเยอะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลค่ะหรือถ้าไม่มั่นใจไปโรงพยาบาลนะคะไปห้องฉุกเฉินได
1: ้ให้ทาง
3: มันมีห้องผ่าตัดมันมีห้องทำแผลฉีดยาค่ะ
4: ค่ะ
1: ครับ
4: ขอบคุณ
1: ลองดูนะถ้ามีโอเคจ้ะโชคดีครับสู้ๆครับสู้ๆครับเรียบร้อยหมดเวลาพอดีเลยครับดร.ครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณดร.มากนะครับ
3: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.ท่านสละเวลามางานท่านก็เยอะนะสำหรับดร.สองนะครับเภสัชกรหญิงดร.ภกากรองขวัญข้าวเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมกรนะครับก็ยังอยู่อีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะอย่าเพิ่งไปไหนกันซะก่อนฟังกันไปแล้วก็งาน2งานก็ฝากไว้ด้วยนะครับงาน Thailand Healthcare ที่3ย่านมิดทาวน์มีจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับชั้น5 3ย่านมิดทาวน์เอาไปประเบิดไปจัดบูธที่นั่นด้วยร่วมกับทีมของทางมติชนแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น่าสนใจแล้วก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เมืองทองธานีนะครับไปเจอกันนะครับฟังข่าวก่อนครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่ประชุมสภากลาโหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับสรรพทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมบทบาทการป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80% ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT แจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐสามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
3: นายเกตสิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำ

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับปากทางเข้าห.12เลยครับบูธของอภัยภูเบศนะเด่น

0: ้นอีกรอบหนึ่งแล้วกันเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้มีอะไรจะเล่าให้กับแฟนคลับของเราได้ฟังเชิญเลยครับ
1: ตอนนี้ฮะก็2ถึง5กรกฎาคมนี้ครับเข้าไปนี่ตั้งเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะเห็นแต่ไกลเลยรับรองบูธอภัยภูเบศเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกปีเนาะปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูโปรโมยเนี่ยนะฮะโอ้โหใหม่เยอะนะจะมีก็จะไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปเนี่ยก็อาจจะเจอผมก็ได้
0: ไปวันไหนไปวันไหนครับ
1: ไม่ฮะอาจจะเจอเป็นคลิปฮะ เพราะว่าไปถ่าย VTR ของมูลนิธินะครับเกี่ยวนี่แหละอภัยบีเนี่ยนะฮะเรื่องของสมองที่ว่ากินเรื่องของกลุ่มที่เป็นการบกพร่องทางการลูกคิดเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยนะมันจะเป็นแสงสว่างว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนาะแต่ว่าหลงลืมดูแปลกๆนะครับมันใช้ยาไปตรงนี้มันจะเข้ามาเติมเต็มได้ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้นอนหลับนะฮะสมองโล่งปลอดโปร่งส่วนของที่เราอยากจะว่ามันจะป้องกันสมองเสื่อมได้หรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นความได้แน่นะเพราะซึ่งต้องรอเดี๋ยวงานวิจัยต่อไป
0: จะเบื้องต้นเนี่ยว่าเป็นของดีมีคุณภาพแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีเลยล่ะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เลยอาจารย์ต้องไปชวนถ่าย PTR นะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว
0: สมบูรณ์แล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนประชากรเนี่ย
1: เกิน60ปีมากกว่า 20% นะ
0: มากกว่าเกิน6อายุเกิน60ปีมากกว่า 20% เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อย
1: ใช่ครับแล้วก็ในนี้เนี่ยนะมีประมาณสัก 8%ในอนาคตอ่ะติดกลายเป็นอัลไ
0: ซเมอร์โอ้แล้วมันเหมือนกับเป็นคู่กันนะคนสูงอายุกับอัลไซเมอร์ใช่ไหมคุณหมอมันเป็นตัวเลขที่ไปด้วยกันขนาดเงินไป
1: ด้วยกันยิ่งถ้าเรามีผู้สูงอายุเยอะก็โรคสมองเสื่อมเจอเยอะแน่ๆ
0: ใช่
1: เนี่ยมันจะป่อไปนะแล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือก่อนหน้าที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็ภาวะเนี่ยเขาเรียกการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนนะฮะก็จะบางกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ดูงงเบอร์อาจจะมีจากอื่นเช่นความเครียดการนอนน้อยพักผ่อนไม่พอนะฮะร่างกายเหนื่อยอ่อนล้าแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งจริงๆที่จะกลายไปเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะครับและกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยตามสถิติมีโอกาสถึงประมาณ 30% นะที่จะเกิดไปเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นความท้าทายทางการแพทย์อยู่ว่าเราจะหาวิธีในการควบคุมรักษาโรคนี้อย่างไรเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเขาเรียกโปรตีนขยะนะไปเกาะในสมองส่วนกลีบหน้าแล้วก็กลีบด้านข้างไอ้โปรตีนขยะเนี่ยสาเหตุมันก็มีได้หลากหลายนะฮะส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นพันธุ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมสารเคมีต่างๆนะครับความเครียดการพรนะครับบุคลิกภาพแม้กระทั่งการออกกำลังกายอาหารเนี่ยเกี่ยวหมดเลยนะครับฉะนั้นผมบอกว่าวิธีดูแลสมองให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกินให้ดีกินอาหารดีสุขภาพดีนะกินผักกินวิตามินเยอะๆเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: นะครับเกล็ดที่มีมันสูงนะครับไขมันสูงนะอันนี้การนอนหลับต้องดีนะครับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกต่อตัวเองรู้สึกดีต่อครอบครัวคนรอบข้างนะครับที่สำคัญคือรู้สึกว่าเรายังได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับงานวิจัยพวกนี้มันมีออกมาเยอะแยะเลยว่ามันทำให้สมองของเราเนี่ยลดการที่จะเกิดสมองเสื่อมได้ในอนาคต

0: ครับเพราะมันเกี่ยวข้องคือเมื่อก่อนเนี่ยนักทางการแพทย์เราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกอีพิจีโนมนะฮะปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะฮะในตัวเซลล์เราได้แล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้เราป้องหรือทำให้โรคบางโรคเนี่ยมันดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ยาหรอกนะฮะต้องมีวิธีเรื่องการรักษาด้วยไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เดินเที่ยวในบูธของอภัยภูเบศได้นะครับ
1: ครับผมต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับครับผม
0: อันนี้จะสอดคล้องกับข่าวสุขภาพที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสาธารณสุขควรร่วมมหกรรมสมุนไพร 2-5 กรกฎาคมนะครับด้านรัฐมนตรีพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัตว์เลี้ยงครับนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมแห่งชาติครั้งที่23ระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองสงขลาโดยนายพัฒนาพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจภาพของโลกราคาถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว222ล้านล้านบาทนะฮะขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพกว่า 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3 ล้านล้านบาทอยู่อันดับที่24ของโลกเพราะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 45,882 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของไทยในการนำทุนทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยความหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือการยกระดับการแพทย์แผนไทยจากการทางเลือกสู่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบสุขภาพไทยโดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์เหมาะสมเพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำไปสู่การสร้างเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกนะครับโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะครับภายใต้กรอบ MOPH+ นะครับคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้โดยต้องระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพผ่านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับโดยสำคัญอย่างเช่น 1. ยกระดับสมุนไพรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับ 2. สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางการในระบบบริการสุขภาพนะฮะ 3. ผลักดันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในภาวะโรคที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะฮะข้อที่4ส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนนะฮะโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยจะผลักดันนะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยให้ไปได้ถึง 45,000 ล้านนะ 45,000 ล้านบาทนะครับโดยอัตราการเติบโตเนี่ยจะทำให้มีการต่อเนื่องในระดับ2หลักต่อปีแล้วก็จะทำให้เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางใหม่ก็คือจะเจาะตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับโดยทิศทางสมุนไพรตลาดทีบิวตี้และสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยจึงมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะให้ดูแลให้ได้สิ่งดีๆนะดังนั้นตัวตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสที่เติบโตค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่ผู้ประกอบการไทยสามารถจะเข้าไปสู่ตลาดนี้ได้โดยสมุนไพรที่นำมาเป็นยาใช้ในสัตว์ก็มีฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับคุณพัฒนาการนะครับก็ดันกันเต็มที่ครับนะฮะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าบอกว่าประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรพี่บรม
1: ประเทศไทยเยอะครับเพราะว่าเยอะแยะเลย
0: มีอาหาร
1: อาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
0: ๆความสนุก
1: วัฒนธรรมครับผมขนบธรรมเนียมประเพณี
0: ใช่ครับแล้วอันหนึ่งก็คือผมว่าสมุนไพรนี่แหละ ไทย
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราสังเกตเนาะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้กันเนาะเมื่อก่อนมากว้านซื้อยาหม่องอะไรเงี้ยยาดมอะไรเงี้ยนะไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ไทยเป็นแหล่งเกษตรอ่ะเพราะนั้นปลูกอะไรมาเนี่ยคุณภาพมันดี
1: คุณภาพจะดีใช่ใช่อภัยภูเบศของเราก็เคยโดนนะโดนเหมาโดนเหมาไปเยอะเหมือนกันต่างประเทศมากว้านซื้อ
0: ครับ
1: ครับ
0: เมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านรัฐมนตรีมาที่อภัยภูเบศเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็แง่คิดอย่างนี้ว่าอภัยภูเบศเราเนี่ยทำเก่งเก่งนะฮะคุณภาพดีแต่ขายไม่เก่ง คือหมายถึงว่าขายไประดับนานาชาติอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: ก็ครับยังเป็นจุดที่เรายังเอื้อมไปไม่ถึงปวดอ่ะแต่ว่ามันจะต้องมีกลไกที่มันแมสกว่านี้
1: ใช่ใช่ใช่ต้องมีวิธีการสร้าง
0: ต้องสร้างมูลค่า
1: ค
0: ือถ้าเราออกไปนอกประเทศเนี่ยแวลูมันเยอะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือพูดง่ายก็คือมันขายได้แพงขึ้นอ่ะใช่ไหมมันยกระดับไปอีกมันก็เราถ้ามันติดตลาดแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีท่านก็แนะนำยกตัวอย่างเนาะอย่างการแข่งมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี้ยที่เป็นการแข่งขันในระดับโลกอ่ะถ้าสมมุติว่านักมวยที่แม่เหล็กเนาะนะครับเอากระดูกไก่พ่นอ่ะตอนที่จะแบบวอร์มอัพอะไรเงี้ยแค่พกช้ำแล้วใช้กระดูกไก่ดำอย่างเงี้ยคิดดูว่าอิมแพคเนี่ยขนาดไหนใช่ไหมฮะเพราะคนเขามองดูอยู่ว่าใส่ใช่ไห
1: ม
0: หรือจอดอย่างมุดฟุตบอลโลกเนี้ยปวดกล้ามเนื้อแล้วอยู่ดีๆเอากระดูกไก่ดำมาพ่นอย่างเงี้ยนะก็ผมว่าขายระเบิดอ่ะโดยที่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลย
1: ใช่
0: ถ้าพูดอะไรเลยนะเพราะนั่นก็เป็นแนวคิดที่โอเคเดี๋ยวคิดว่า
1: แต่ว่าวิธีทำอะไรวิธีทำมันจะยากหน่อย
0: ใช่อันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานก็ลองดูครับผมคิดว่าแนวคิดท่านรัฐมนตรีก็น่าสนใจ
1: น่าสนใจ
0: ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดเรื่องการค้าการขายเนาะนะครับที่เราก็หวังว่าจะทำให้ตัวสมุนไพรเรา
1: โกอินเตอร์บ้างล่ะแล้วต้องโกอินเตอร์เลยของเราถ้าทำได้มันจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติเราด้วยครับ
0: ก็ช่วยกันใช้ก่อน
1: อย่างน้อยก็คนไทยต้องใช้ของคนไทยก่อนครับผม
0: คร
1: ับ
0: ผมแล้วก็เมืองทองเดี๋ยวนี้ไปง่ายนะ
1: สะดวก
0: โอเคนะครับก็2-5ผมนะครับโอเคครับพูดคุยภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยโรคหนึ่งฮะเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับให้กับผู้ที่เป็นเยอะเลยนะโรคนี้เนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าอาการเจ็บเส้นประสาทใบหน้าครับโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะฮะจริงๆ เรามักจะใช้คำว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งจริงเนี่ยมันผิดเพราะไอ้เส้นประสาทใบหน้าจริงๆมันเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะแต่อาการเจ็บเนี่ยภาษาแพทย์เนี่ยเขาเรียกไตรจิมินอลนิวราลเจียมันจะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับคู่ที่5ซึ่งไอ้เส้นประสาทสมองคู่ที่มันจะทับที่รับความรู้สึกนะฮะของใบหน้าเราทั้งหน้าเลยนะเจ็บเวลาเราลูบหน้าเนี่ยทุกคนเราลองลูบหน้าไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะถูกนำโดยเส้นประสาทคู่นี้ทีนี้ถ้าปัญหาเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันก็จะทำให้การนำประสาทหรือการแปรผลเนี่ยมันผิดปกติไปโดยอาการสำคัญเนี่ยครับมันจะเป็นอาการแบบปวดแปรบนะฮะแปรบบริเวณเนี่ยคางนะฮะขึ้นไปถึงกระดูกขากรรไกรนะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านล่างนะครับเขาเรียกเส้นประสาทสมองคู่ที่5แขนงที่3นะจะเป็นทางด้านล่างแต่บางคนก็เป็นบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมานะฮะบางคนก็เป็นขึ้นมาถึงตรงบริเวณตานะครับหรือหน้าผากก็ได้นะโดยอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการลักษณะของก การเจ็บเส้นประสาทนะครับเช่นกดแป๊บคล้ายไฟช็อตนะครับมักจะเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาแบบช่วงสั้นๆ 1-2 วินาทีแต่เวลาแป๊บนี่จะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเคี้ยวเอามือบนหรือโดนลมเนี่ยบางคนโดนลมนะครับแล้วก็มันเป็นสั้นแต่บางถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบเหมือนเจ็บจิ๊ดๆๆๆนะซ้ำเลยนะครับสิ่งกระตุ้นอาการพวกนี้ก็มักจะเกิดตอนที่ล้างหน้าแปรงฟันโกนหนวดพูดเคี้ยวอาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอยู่เฉยๆก็เจ็บแล้วนะลมพัดก็เจ็บแล้วถ้าเป็นมากๆนะครับสาเหตุที่ทำให้เส้นประสาทสมองคู่ที่5เนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยสาเหตุอันดับ1ที่พบบ่อยที่สุดก็คือเกิดจากหลอดเลือดนะครับเรียกว่าซุปเปเรียซิดิเบลาอาร์ตเตอรี่เนี่ยมันไปกดทับระบบประสาทบริเวณสมองนะฮะทำให้ไอ้ตัวเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้มีการเจ็บขึ้นมาอันนี้คิดเป็นประมาณ 70-90% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุนี้ทำไมตอนแรกๆไม่เป็นและอยู่ดีๆอายุเยอะขึ้นถึงเป็นเพราะว่าไอ้หลอดเลือดพวกนี้มันก็จะมีการป่งพองขึ้นมาตามอายุนะฮะมันเวลามันใหญ่ขึ้นมันก็จะไปกดใช่กดทับเส้นประสาทเสียนะครับเส้นประสาทเสียก็ทำให้เกิดอาการนะครับอันนี้จะเจอบ่อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจเกิดจากโรคอื่นได้นะครับเช่นมีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้มันก็เจอเหมือนกันว่ามันมีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกที่มันเป็นเนื้องอกที่อาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะแต่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปทับรากประสาทต้องไปนะครับหรือว่าเป็นโรคที่เรียกว่า multiple sclerosis นะครับโรคปลอกกุ้มเส้นประสาทแข็งตัวซึ่งก็เจอได้แต่ก็ไม่บ่อยนะครับนะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายก็คือบางทีหาไม่เจอเลยทำ MRI มาแล้วก็ปกตินะครับทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยสำคัญก็คืออาการนี่แหละครับที่จะเป็นตัวนำเพราะว่าตรงอาการสำคัญก็คือจะมีการเจ็บเสียวตรงเส้นประสาทใบหน้าอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะมันจะเป็นข้างเดียวนะเจ็บแป๊บๆนะครับแล้วก็คุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเนาะเช่นถ้าสงสัยว่าจะเป็นมีอย่างอื่นที่ได้เป็นจากเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็น่าจะต้องทำ MRI นะครับเพื่อประเมินอาการหาสาเหตุนะครับเช่นข้อบ่งชี้ในการ MRI อายุน้อยกว่า40ปีมีอาการปวดทั้งสองข้างมีความผิดปกติของระบบประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นมากแล้วก็พิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับการรักษานะครับถ้าเป็นกลุ่มไตรจิมินอลนิวราลเจียเนี่ยเขาจะเริ่มให้ยาก่อนนะครับยาที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่ายาหลักหรือว่าดักออฟชอยเลยเนี่ยก็คือที่ชื่อว่าคาร์บามาซิปีนตัวนี้จริงๆยากันชักแต่ว่ากลไกมันเนี่ยมันช่วยลดอาการเจ็บตาได้ปัญหาคือยาตัวนี้เนี่ยถ้าแพ้นี่แพ้รุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้ยาตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะส่งตรวจยีนก่อนนะครับนะฮะส่งตรวจยีนก่อนว่ามีการแพ้ไหมนะครับนะถ้ามีการแพ้เนี่ยห้ามใช้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถได้และได้จะลายดักครับทีนี้ครอบครัวเราปัจจุบันเนี่ยการตรวจยีนเนี่ยทางสปสช.บรรจุในสิทธิประโยชน์เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้แล้วยาตัวอื่นเช่นออฟคาร์บามาซิปีนนะครับกาบาเพนติกกาบาลินบาโคเฟนแล้วก็ลาโมทิจีนนะครับก็จะให้กินยาถ้าดีขึ้นนะครับก็กินยาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับโดยการผ่าตัดเรียกว่าโควาสคูล่าดีคอมเพชันนะครับเป็นการแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทนะครับไม่ให้มันมาถูกันนะครับพอมันไม่ให้มันมาถูกันเนี่ยเส้นประสาทก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บก็จะมีการซุดตัวได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีการผ่าตัดแบบอื่นเช่นเพอร์เพเนสโปรซีเจอร์นะฮะสเตอริโอแทคติกวิดีโอเซอร์ซีซึ่งอันนี้ก็จะให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะครับว่าจะต้องใช้เทคนิคเป็นไงนะครับโดยปกติเนี่ยป่วยส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยมักจะตอบสนองกับยาได้ดีครับแต่บางรายเนี่ยพอกินไปแล้วมันเจ็บมากขึ้นจากพยาธิสภาพที่เป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและแม้กระทั่งส่งการ ผ่าตัดนะฮะการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะโดยสรุปก็คืออาการปวดเส้นประสาทสมองที่5หรือว่า spinal neuralgia เป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดได้มากนะครับแล้วก็การรักษาก็เริ่มต้นด้วยยาก่อนดีขึ้นก็อาจจะผ่าตัดต่อไปนะครับเรื่องการใช้ยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแพ้ยาด้วยเพราะนั้นการกินยาพวกนี้จะต้องในควบคุมของแพทย์ด้วยนะครับโอเคครับก็เอามาฝากครับสำหรับโรคไตที่เป็นตัวเราเกียร์ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมกรวันนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะกับช่วงกับชั่วโมงของคุณหมอมกรนี่เราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะ02-290-0473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามานะครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: แม่ลืมปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ไม่ควรพลาดนะฮะกิจกรรมแน่นแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะไม่ใช่แค่บูธอภัยภูเบศนะครับมีบูธของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั่วประเทศไทยมาในงานนี้มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือว่าใครสะดวกในช่วงนี้นะถึงวันอาทิตย์นะไทยแลนด์เฮลท์แคร์ครับไปชิมลางก่อนได้งานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ทางเครือมติชนเขาจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับ3ย่านมิตรทาวน์จัดถึงวันอาทิตย์นี้ภัยภูเบศก็ไปเปิดบูธเหมือนกันนะฮะกิจกรรมก็คล้ายๆกันนะไปชิมลางกันก่อนได้อ่ะผู้ฟังที่รออยู่ครับ02-290-0473ครับรับทีละท่านทีละท่านนะเพื่อจะให้คุณหมอได้ให้คำอธิบายแล้วก็คลายข้อสงสัยของผู้ฟังที่สอบถามกันเข้ามานะครับมาแล้วจากไหนครับ
2: จากนนทบุรีค่ะพอดีวันก่อนได้ยินอาจารย์
1: อาสารา
2: ค่ะพูดถึงขยะในสมองค่ะพูดเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าดิฉันถามไม่ทันในเวลานั้นจะเรียนถามอาจารย์หมอมาก่อนแทนได้ไหมคะอยากรู้ชื่อค่ะ
3: ครับมันมี2ตัวที่จะเป็นตัวสีไข่ตัวแรกเขาเรียกเทาโปรตีน TAU ครับ
2: BAU
3: ครับ TAU เทาโปรตีน
1: เสียง
2: BAU เหรอคะค่ะ
3: TU ฮะเทาโปรตีนฮะครับ
2: หมายPeople เนี่ยเหรอคะ
1: T ใช่ไหมคะ T
3: นะ
1: ฮะเดี๋ยวฟังใหม่คุณหมอเสียงมันค่อนข้างจะเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คุณหมอว่าใหม่ครับ
3: มันมีโปรตีน2ตัวที่เป็นโปรตีนขยะครับ
2: ค่ะ
3: เทา
2: ตัวแรก
3: เทาโปรตีนเอาโปรตีนนะฮะอีกตัวหนึ่ง EAU
2: EAU แล้วก็จบเลยแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วอีกตัวอะไรคะ
3: อีกตัวผลิตจากต่อย
1: อะไรนะเอาใหม่ครับพูดใหม่ครับ
2: ค่ะ
3: อีกตัวหนึ่งเนี่ยเบต้าอะไมลอยครับ
2: รู้สึกจะคุณหมออาจะพูดเนี่ยเบต้าอะไมลอย
3: ครับ
2: เบต้าแล้วก็ AM ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฮะอะไมลอยฮะ
2: AMYOID
3: ฮะ
2: AMY แล้วก
3: ็ LOID ครับ
2: LOID เหรอคะเทาโปรตีนกับเบต้าอะไมลอยด์โปรตีนนะคะค่ะทีนี้ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์คือต้องมี2ตัวนี้ในสมองเยอะๆถูกไหมคะ
3: ต้องค่ะจะทำให้สมองมันฟอกครับผม
2: อ๋อค่ะเพราะว่าอาจารย์อาท่านบอกว่ามีการพอกินอภัยดีแล้วมีการเอาเลือดคนไข้ไปตรวจแล้วจะพบว่าไอสารโปรตีนขยะเนี่ยมันจะออกมาในเลือดมากแต่ถ้ามันออกมาในเลือดน้อยแปลว่าขยะในสมองอ่ะมีมากดิฉันไม่รู้พูดอย่างนี้เข้าใจถูกหรือเปล่า
3: คือถ้ามันเยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะตัวเยอะกว่าว่าตัวเทาโปรตีนเนี่ยมันมีการเริ่มมีการทำผลิตออกมามากนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: ครับผมคร
2: ับ เบต้าอะไมลอยด์ก็เหมือนกันว่ามันถ้ามันค้างในสมองเยอะๆมันก็ทำให้สมองเสื่อมทั้งคู่นี่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามฟังข้อมูลอย่างดีเลยขอบคุณนะครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับคุณหมอทักเลยครับเชิญครับ
4: อ๋ออยากถามครับนี่เวลาไปขายบทฮีแล้วก็ไปขายออกนิดเดียวกำเดียวกับไปกำไปมันเป็นอะไรคะเป็นนานแล้วนะแล้วก็ไปหาหมอก็มันไม่มีอะไรมันทำมันไม่หาย
1: คุณหมอฟังเข้าใจไหมครับ
3: ไม่เข้าใจครับ
1: ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณน้าถามใหม่นะเริ่มคำถามใหม่ครับ
4: การต่อมไปอยากปวดตรงที่แต่ก็ไปขี้มันจะออกนิดเดียว
1: เวลาไปอุจจาระเนี่ยมันออกนิดเดียว
4: จ้ะ
1: ออกก้อนออกก้อนแข็งหรือก้อนเละแล้วก็ก้อนไม่เละไม่แข็ง
4: เละ
1: แต่ว่าออกนิดเดียว
4: จ้ะ
1: และเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหม
4: ใช่
1: เป็นมาเป็นเดือนเป็นปีหลายปี
4: โอ้มาประมาณสองเดือนเนี่ย
1: ประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้ก็ออกมาเยอะปกตินะ
4: เป็นบางครั้ง
1: เป็นบางครั้งออกมาเยอะปกติเป็นบางครั้งออกมาน้อย
4: จ้ะ
1: แต่ว่าช่วงหลังเนี้ยน้อยตลอดเลย
4: จ้ะ
1: ก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างคุณหมอช่วยพิจารณาให้หน่อยนะ
4: จ้ะ
1: โอเคจ้ะ
3: ก
1: ็
3: จริ งๆก็สายมันก็มีเยอะแยะนะครับไล่ไปตั้งแต่สิ่งที่มันอันตรายเช่นน้อยกินของที่มีกากใยน้อยลำไส้ไม่เคลื่อนไหวดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โดยลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความผิดปกติของสิ่งที่มาชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นไม่ได้มีน้ำหนักลดไม่ได้มีถ่ายเป็นเลือดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มักจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารูปแบบมันอุจจาระเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกับมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีท้องผูกสลับท้องเสียน้ำหนักลดถ่ายเป็นปนแบบนี้มันจะเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจเพิ่มเติมการส่องกล้องดูลำไส้เป็นต้นนะครับ
4: แต่ที่เจ้าเพิ่งหาคุณหมอเป็นว่าที่ว่าจะนัดสองกองเพื่ออ้ออันนี้มันอยู่เริ่มต้องช้ำหรอคุณกลัว
1: แต่หมอสรุปหมออยากจะให้ส่องกล้องดูด้วยใช่ไหม
4: ใช่
1: แต่คุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่ใช่
3: ส่องไปเลย
1: คุณน้าไม่ส่องใช่ไหมเดี๋ยวตอบคำถามก่อนคุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่ใช่คุณหมอว่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องทำ
1: อ๋อคุณหมอหมายถึงว่าคุณหมอพูดเรื่องส่องกล้องว่ายังไงครับ
4: ที่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่จะโกช่องลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณหมอว่าอายุเยอะก็เขาก็ไม่ใช่กล้า
1: หมายถึงว่าคุณน้าหมายถึงว่าคุณน้าอยากให้หมอส่องกล้องให้ดูแต่หมอไม่ส่องให้ใช่ไหม
4: ใช่เป็นว่าอายุเยอะเป็นไม่กล้าเป็นบอกเป็นให้ไปจองกระเพาะในนี่วันที่27กรกฎาคมนี่แหละ
1: หมอให้ไปส่องละกระเพาะวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี่แล้วไงต่อครับ
4: จ้ะนั่นแหละแล้วปกตินี่ว่ามันจะเป็นอะไรมากมั้ย
1: โอเคครับคุณหมอต่อครับ
3: คืออย่างงี้เป็นอะไรมากมั้ยเนี่ยได้เพราะว่าอาการที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันยังเป็นอาการนำที่มันยังไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงไงว่าบอกว่าเป็นบอกว่าปกติก็พูดไม่ได้จะบอกว่าผิดปกติก็พูดไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันยังเป็นอยู่ผมคิดว่าการส่องกล้องเนี่ยเป็นแนวทางที่จะช่วยเราแยกโรคออกไปนะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่หายเนี่ยคุณป้าปรึกษาคุณหมอใหม่อีกทีคือ อายุเยอะก็ส่งได้เพียงแต่ว่าแน่นอนผมก็เห็นด้วยคือผมเดาใจเพราะว่าอย่างนี้นะผมเดาใจหมออาการคุณป้าน่ะดูมันไม่ค่อยร้ายแรงโอเคนะฮะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าเพราะนั้นเหมือนแกจะพยายามจะสังเกตอาการไปก่อนเพราะว่าการส่องกล้องอ่ะแน่นอนความเสี่ยงสำคัญนะคือลำไส้ทะลุใช่ไหมแต่ว่าม
1: ันจริงๆนะเดี๋ยวคุณน้าฟังก่อนฟังต่อนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยแจ้งหมอใหม่เพิ่มเติมคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือโดยสรุปอะผมคิดว่าให้คุณป้าเนี่ยติดตาไปก่อนตรวจเนี่ยแล้วมันไม่ดีขึ้นอะบอกหมอก็เลยบอกหมอป้าอยากส่องผมคิดว่าเดี๋ยวเขาส่องให้ครับ
4: แต่ทุกวันหนูกันเจ้าจะกินนี่ก็ตีมันกระต้องเสียนะอันนี้ก็อะไรนะตีข้องเสียนะตีน้ำชมๆนะอะไรนะเย่แก่แหล่ถ้ามันเป็นที่บ่อยๆก็ไปกินนั่นมันก็ยุบกินแก่แหล่
3: เกลือแร่มันไม่ได้ช่วยอะไรนี่
1: ไม่เกี่ยวกับท้องเสียไม่เกี่ยวกับการอุจจาระเกลือแร่ไม่เกี่ยวกับถ่ายอุจจาระครับ
3: ใช่
1: ทำไมถึงกินเกลือแร่อ่ะใครแนะนำให้กิน
4: ไปหาคุณหมอขอให้ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล
3: ก็ให้มาทดแทนไงแต่ว่าเกลือแร่มันไม่ได้ช่วยทำให้การขับถ่ายมันเป็นปกติอ่ะมันผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คนละเรื่องกัน
1: ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอกินได้ไม่เป็นไรไม่กินก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้
4: คร
1: ับ
4: ก
1: ิน
4: ได้ไหม
1: กินก็ได้ไม่กินก็ได้เกลือแร่ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่คุณน้าเป็นครับก็เอาเบื้องต้นนะเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแนะนำไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะดูจากอาการที่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกก็ไปให้หมอตรวจอะไรตรวจกระเพาะเหรอส่องกระเพาะเหรอให้หมอส่องกระเพาะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยเลยว่าโอเคส่องกระเพาะการตรวจผลแล้วก็ประเมินตัวเองซิว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็เข้าไปคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมเนาะ
4: จ้ะ
1: เบื้องต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอีกไหมครับคุณหมอครับ
3: ก็ถ้าแต่ประมาณดูอาการไปก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆบอกคุณหมอก็เลยครับเพราะว่าการวินิจฉัยจำเพาะเจาะจงดีที่สุดก็คือส่องดูลำไส้ใหญ่นั่นแหละครับ
1: แต่ว่าอุจจาระเนี่ยมันไม่ดูจากข้อมูลเรื่องอุจจาระเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าวิตกเท่าไหร่ครับ
4: จ้า
1: โอเคครับก็ต้องดูเรื่องการกินของเราด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้ากินน้อยมันก็อึน้อยใช่ไหม
3: กินน้อยกากใยน้อยกินน้ำน้อยแม้กระทั่งเรื่องนี้ความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผล
1: มันก็มีผลถึงอุจจาระด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ากินผักเยอะเนี่ยอุจจาระดีนะคุณหมอ
3: ใช่ครับ
1: กินผักเยอะๆนะฮะกินผักเยอะๆนะครับ
3: ใช่คร
1: ับ สายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะปรึกษานะคะคุณพ่ออายุ93กังค่ะเป็นหัวโรคหัวใจแล้วก็หัวใจรั่วเต้นผิดจังหวะอะไรมีประวัติสโตรกที่เคยถามมาครั้งนึงแล้วค่ะมีต่อมลูกหมากโตความดันไขมันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบค่ะจะเรียนปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะพอดีไปหาหมอแล้วคุณหมอให้ปรับยานะคะตอนไปโรงพยาบาลปรับยานี้ความดันก็ปกติแล้วพอปกติตอนนี้พอไปหาหมออีกครั้งนึงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ปรับยาอีกทีนึงคือให้กินยาความดันนะคะตอนนี้ความดันก็เลยจะตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะปรึกษาว่าเพราะว่าจะกินยาพวกความดันเพิ่มเนี่ยลาไอ้ลอซาทานนะคะ50มิลลิกรัมแล้วก็มานิไดซินอีก20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมก็ไปเน้นเทลาอีก5มิลลิกรัมเนี่ยถ้าพอกินพวกนี้เข้าไปความดันวัดความดันจะตกเลยอะค่ะคือต่ำกว่า100อะค่ะ
3: อ๋อครับ
4: โอ้ก็ตอนนี้ก็เลยครั้งแรกแต่คุณหมอไม่ได้ให้กินตัวนี้ก็ความดันจะปกติพอไม่กินคุณหมอกลับมาให้กินความดันก็เลยตกเลยไม่ทราบว่าจะยังไงดีค่ะถ้าจะกินนี่เราไม่เลือกกินนอกซาโซซินสักอย่างเดียวได้ไหมคะเน
3: ี่
4: ยดูต้องกลับไป
3: คือตรงนี้ผมคิดว่าอาจารย
4: ์ค่ะ
3: ควรจะกลับไปปรึกษาหมอเขาใหม่นะฮะโดยเอาคือผมคิดว่าปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในเวชปฏิบัติก็คือว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาลน่
4: ะ
3: ความดันใช่ไหมเวลาไปวัดที่โรงพยาบาล
4: ค่ะ
3: มันสูงหมอเขาก็จะตัดสินใจจากข้อมูลเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโรคประจำตัวเยอะมาก
4: ค่ะ
3: เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตรกเรารู้อยู่แล้วว่าโรคเนี้ยถ้าคุมความดันไม่ดีอ่ะโอกาสเป็นซ้ำจะสูงนะครับโดยความดันที่ต้องการเนี่ยต้องการแถวๆสักไม่เกิน140 90 35เวลาข้อมูลที่หมอตัดสินใจอ่ะครับเขาจะเอาข้อมูลที่ไปวัดบาเนาะถ้าผมฟังดูอ่ะเนี้ยเคสเนี้ยเขาน่าจะมีการค่อยๆเพิ่มความดันมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ความดันอยู่ในระดับที่ควรได้นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าพี่กังวลว่าความดันเนี่ยมันจะต่ำไปไหมใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ผมคลายความเหมือนพี่นิดหนึ่งครับเวลาเราดูว่าความดันมันต่ำไปไหมเนี่ยมันต้องดูอาการประกอบด้วยครับ
4: ค
3: ือถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้การอะไรเลยปกติดีไม่มีแบบมืดเป็นลมพี่อย่าเพิ่งไปกังวลโอเคไหมฮะเพราะความดันโลหิตเนี่ยมันเป็นเรนจ์มันเป็นช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะแนะนำเช้าวัดเย็นเลยนะวัดเช้าตื่นนอนตอนเช้าวัดก่อนจะนอนวัดรอบนึงเอาสองท่าเนี้ยมาดูแนวโน้มนะฮะว่าความดันที่ว่ามันต่ำไปเนี่ยมันต่ำจริงไหมหรือมันต่ำบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงด้วยซ้ำข้อมูลเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือที่ต้องลองวัดไปเรื่อยๆอ่ะนะถ้ามันไม่ได้
4: ก่อนนอน
3: แถบ120 80 110 85อะไรเงี้ยผมว่าไม่นะไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันต่ำแบบน้อยกว่า90 60อันเนี้ยจะต้องไปคุณหมอเขาแล้วว่าจะเอายาตัวไหนออกผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าเอายาตัวไหนออกเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นความดันมันเป็นเรื่องสำคัญผมมาห่วงความดันสูงมากกว่าความดันต่ำ
4: อ๋อค่ะตัวแรกใช่ไหมคะและตัวกลางนะคะ
3: ก็ไม่ต่ำมากหรอกครับ
4: แต่ถ้า
3: บนน
4: ะ
3: กลับไปคุยกับคุณหมอเขา
4: ค่ะ
3: แล้วจดค่าความดันที่บ้านอ่ะเอาไปให้หมอก็ดูว่าหมอมันต่ำไหมเนี่ยมันให้หมอจะปรับลดยาตัวไหนไหมผมว่าพี่เอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยเอาดีกว่า
4: ข้อมูลตัวแรกแล้วก็ตัวกลางนี่ใช่ไหมคะตัวกลางนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยคะ
3: ก็มันจะมีตัวบนกับตัวล่างตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเช่น120ตัวล่าง80อย่างนี้เป็นต้นครับผมคร
4: ับ แล้วตัวสุดท้ายนี่ค่ะบางที40กว่าค่ะ
3: ตัวสุดท้ายเป็นชีพจร
4: ชีพจรอย่างไรที่40 43เนี่ยก็เลยกังวล
3: ถ้า40เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณหมอเขารู้ปัญหานี้หรือยังถ้ายังไม่ได้รู้ปัญหานี้อันเนี้ยต้องหาสาเหตุแต่ถ้าบางทีอ่ะเขารู้แล้วเขาเรียกว่าเป็นไซนัสแบดดี้อาเดียคือหมายถึงว่าคนไข้ก็เป็นอย่างนี้แหละอันเนี้ยก็จะไม่น่ากังวลแต่ถ้า40นี่ก็ถือว่าเต้นช้าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นผมถ้าพี่กังวลนะพี่ไปหานอกรอบแล้วเอาปัญหาตรงนี้ไปคุยกับหมอเขา ขาจะได้ปรับครับ
5: โดยที่คนไข้ไม่ต้องไปได้ไหมคนไข้ไปแล้วเหนื่อย
3: ก็ได้ฮะลอง
1: น่าจะได้น่าจะได้
3: เอาลองเอาตัวเลขพวกเนี้ยไปบอกเขาได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นหมอที่เขาดูแลคุณพ่อเป็นประจำนะไปวันที่พบของ OPD วันนั้นน่ะก็เอาสดไปให้เขาดูอย่างเงี้ยว่าเนี่ยโน้มเนี่ยหมอทำมาให้ดู2อาทิตย์เนี่ยความดันกับชีพจรแบบเนี้ยมันต่ำไปไหมได้ปรับยาให้ครับ
5: สองค่ะทำไป2อาทิตย์ให้ดู
1: 2อาทิตย์3อาทิตย์ได้หมดเลยเดือนนึงก็ได้ครับ
3: ครับผม
5: ค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอ
3: ครับ
5: ค่ะคุณบรมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: สวัสดีค
1: ่ะจะได้คลายกังวลนะต้องคุยกับเจ้าหมอเจ้าของหมอคนไข้ที่เขาดูแลติดตามอยู่นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าคนกระเพาะบางมันจะมีอาการแบบร้อนท้องประจำเลยจะทานกินหน่อยก็ร้อนแล้วหิวก็ร้อนท้องค่ะมันจะแสบแต่ก็ไม่แสบมันร้อนท้องเลยค่ะแต่แบบนี้จะเป็นโรคลำไส้บางด้วยไหมคะ
3: มันไม่ใช่โรคลำไส้บางหรอกมันเป็นโรคกระเพาะเอาอย่างถ้าเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ก็กรดไหลย้อนประมาณนี้มีลักษณะการอักเสบของตัวเยื่อบุผิวกระเพาะถ้าถือว่าร้อนในท้องนะกินอาหารแล้วมันรู้สึกแสบร้อนนะฮะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบครับ
6: แต่ทีนี้พอเดี๋ยวมันชอบเป็นในอาหารพอระวังนะคะพอฉันระวังอย่างดีมันก็หายไปถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นอีกแล้วหรือเราจะอายุมากกว่านี้นะเพราะมัน80แล้ว
3: ต้องไปส่องมาต้องไปส่องกล้องนะ
6: อ๋อนี่ต้องไปส่องกล้องคะ
3: ก็ควรจะไปส่องเพราะว่าปัญหาอย่างนึงคือไอ้กลุ่มพวกกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันถ้าเป็นเรื้อรังนะมันจะบางกลุ่มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori บางทีต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อต้องกินยาฆ่าเชื้อ
6: ค่ะ
3: ครับ
6: ไ
3: อ้ก็ส่องกล้องครับผม
6: ถ้าส่องมันจะส่องทางก้นหรือส่องทางปากคะถ้าเราส่อง
3: ทางปาก
6: มีปากนะคะ
3: ใช่ครับ
6: เคยส่องมาทีตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะแต่หมอบอกไม่เป็นไรแล้วตั้งแต่นั้นไม่เคยส่องเลย
3: ก็
6: นี่มันนานเกินเนี่ย
3: ก็นานเกินก็ส่องได้ไงฮะแล้ว10ปีแล้วอาการมันเป็นเพิ่มขึ้นก็ส่องได้ครับนะครับ
6: แต่มันไม่ได้เป็นมากเลยมันเป็นแค่เนี้ยมันไม่ได้ปวดโอดโอยมันจะแค่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะร้อนท้องแสบท้องเนี่ย
3: หรือถ้ายังไม่อยากส่องก็ดูแลประคับประคองเรื่องอาหารใช่ไหมฮะกินให้จืดคิดนอนหลับพักผ่อนด้วยการนอนหลับให้ดีลดความเครียดลงก็ต้องดูแต่หายก็ส่องนะครับมันไม่ใช่อันตรการอันตรายครับ
6: ครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยนาทีครึ่งทันไหมเนี่ยถ้าสั้นๆนะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วครับ
7: รบกวนคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้ทานผักมากๆวิตามินมากๆอธิบายคำว่าวิตามินมากๆหน่อยค่ะ
3: ก็มันก็อยู่ในผักผลไม้นี่นะครับ
7: ไม่ใช่ยาใช่ไหมคะ
3: อะไรนะฮะ
7: ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกยาใช่ไหมคะ
3: อ
7: ๋
3: อไม่ใช่ผมหมายถึงกินใช้อาหารนี่นะครับยาครบหมู่แล้วเราไม่ต้องไปกินเสริมครับ
7: ค่ะผักผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ในผักผลไม้มันจะมีพวกวิตามินสูง
3: ใช่
7: ที่มันมีค่ะ
3: สีเขียวสีเหลืองสีแดงครับ
7: กินยาหลักละค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับโอเคครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอภาค Facebook มีต่อไหม
3: นี่ฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องปวดหัวไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันยังไง
1: ปวดหัวไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันอย่างไรวันนี้เรื่องปวดหัวเดี๋ยวชมได้ทาง Facebook ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนครับ ภาควิทยุเราคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและย้ำนะครับเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮอ11และฮอ12กิจกรรมแน่นเหมือนเดิมและมีมากกว่าเดิมสำหรับบูธอภัยภูเบศครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ธนรัตน์ดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
14: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปปตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้ยูซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลสถาบันสหพันธ์รายงาน
9: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
15: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
9: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5-1แต่ไปแพ้ในเนเธอร์แลนด์1-5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1-5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้สต์และเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา3 นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา9 นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานมีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ฉันควรวนหายหรือทายมนถึงคนรักอยากหาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันเรื่องเลยทีเดียวท่านใดจดบันทึกมาในคัมภีร์ส่วนที่เป็นอรรถกถาบันทึกไว้เพื่อที่จะขยายความว่าส่วนที่เป็นพุทธพจน์นั้นคาถานั้นคำกล่าวนั้นมีเรื่องราวมาเป็นอย่างไรทำไมถึงกล่าวคำนี้ไว้แล้วเรื่องในสมัยก่อนนั้นเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรในชาติก่อนๆดังนิทานชาดกสองเรื่องที่จะเล่าประกอบกันให้ฟังนี้ชื่อเรื่องเดียวกันเลยท่านผู้ฟังธรรมัฏฐชะชาดกว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปรารภพระเทวทัตโดยในอดีตกาลนั้นมีพระราชาชื่อว่ายัสสปาณีโพธิสัตว์นี้เป็นปุโรหิตของพระราชาชื่อว่าธรรมทัตโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติธรรมพระเจ้ายัสสปาณีนั้นก็มีเสนาบดีชื่อกาลกะแล้วก็มีช่างตัดผมของพระเจ้ายัสสปาณีที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันกับปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นั่นก็คือชัตตปาณีชัตตปาณีนี้เป็นช่างตัดผมนี่คือตัวละครที่สำคัญในนิทานชาดกเรื่องนี้ชัตตปาณีนี้จะเป็นผู้ที่จะมาคลี่คลายปัญหาที่กาลกะเสนาบดีก่อไว้ด้วยความขัดใจในปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตพระราชายัสสปาณียังไม่ได้ทันพิจารณาแล้วตัดสินก็เลยเกิดปัญหาขึ้นยังไงมันเริ่มมาจากการที่เสนาบดีที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองปุโรหิตนี่ก็ให้คำปรึกษาแก่พระราชาเฉยๆนะปุโรหิตเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนลงมือทำกาลกะเสนาบดีนั้นก็ดูแลบ้านเมืองทุกฝั่งตัดสินคดีความปกครองดูแลแต่ว่าตัดสินโดยไม่เป็นธรรมรับสินบนจากทั้งสองฝ่ายกินสินบนจากฝ่ายนี้หรือกินสินบนจากฝ่ายนั้นเบียดเบียนทรัพย์สินของประชาชนเบียดเบียนทรัพย์สินของพระราชาซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับคนที่คอยกินเนื้อสันหลังของคนอื่นเวลาตัดสินความก็ใครให้สินบนมากกว่าก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะฝ่ายไหนให้สินบนน้อยกว่ารับมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินให้เขาแพ้การถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็จึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งทุกข์อยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์ลงมากขึ้นอีกโกงกันอยู่แล้วก็ยิ่งโกงกันมากขึ้นอีกเพราะด้วยระบบของอคติระบบของคอร์รัปชันระบบของความไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะในสมัยปัจจุบันหรอกมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ธรรมะอันใหม่เลยการโกงกินการคอร์รัปชันนี้แม้แต่ปัจจุบันที่ว่าจะมีกระบวนการที่จะแอนตี้คอร์รัปชันไม่ให้มีการโกงกินกันมันก็ป้องกันไม่ได้ทุกฝั่งเพราะอะไรกฎระเบียบอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์กฎระเบียบเนี่ยมันไม่ได้จะแก้กิเลสมนุษย์ได้ถ้าไม่มีธรรมะต่อให้มีกฎระเบียบยังไงคนนั้นมันก็หาทางดิ้นไปได้อยู่ดีแต่ถ้ามีธรรมะไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากแค่5ข้อทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดก็หมายถึงศีล5ก็ไม่มีใครโกงกันแล้วแต่พอเสนาบดีกาลกะตัดสินคดีความอย่างนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งทำยังไงก็ไปหาปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตขอให้ท่านช่วยด้วยช่วยตัดสินด้วยช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยปุโรหิตธรรมทัตก็จึงวินิจฉัยใหม่คราวนี้เอาหลักฐานได้ว่ายังไงคนนี้ว่าไงคนนั้นว่าไงหลักฐานเป็นยังไงสืบสวนคดีความบางคดีมันก็ลึกลับซับซ้อนเราต้องใช้เวลาต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการสอบสวนก็ช่วยในการวินิจฉัยช่วยในการสืบสวนสอบสวนทำให้ความจริงเนี่ยปรากฏพอความจริงปรากฏแล้วก็ต้องคืนของที่เป็นเจ้าของให้คนที่เป็นเจ้าของนั้นจริง
ประชาชนพอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็แซ่ซองสรรเสริญสาธุการบอกโอ้พระราชามีคนดีๆแบบนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยสาธุสาธุเสียงแซ่ซองสรรเสริญนั้นดังอึกทึกกึกก้องเลยบางครั้งบางคราวทำให้พระราชาที่อยู่ในพระราชวังนั้นพอได้ยินเสียงแล้วสอบถามดูว่าเป็นเรื่องอะไรทราบความที่ธรรมทัตโพธิสัตว์นั้นตัดสินคดีความที่กาลกะเสนาบดีทำไว้ผิดให้ถูกต้องขึ้นมาพระราชาดีใจนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์จึงสั่งการว่าการตัดสินคดีความทุกอย่างจากนี้ไปให้ปุโรหิตธรรมทัตเป็นผู้ทำงานทั้งสิ้นเลยเสนาบดีกาลกะนี่ให้หยุดเรื่องการตัดสินคดีความซะให้ไปทำอย่างอื่นแทนกาลกะเสนาบดีที่พอถูกปลดออกจากตำแหน่งการตัดสินคดีก็ไม่ได้รับสินบนไงคราวนี้ล่ะเริ่มมีปัญหาละเงินเข้านี่มันลดลงแล้วทีนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าการที่โพธิสัตว์ตัดสินคดีความโดยถูกต้องจนทำให้เงินทองที่จะไหลเข้ามาของกาลกะเสนาบดีนั้นลดลงเนี่ยถามว่าเป็นการเบียดเบียนกันไหมเป็นการเบียดเบียนกาลกะเสนาบดีที่ได้เงินอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่ได้เงินน่ะอย่างเงี้ยเรียกทำชั่วไหมอย่างเงี้ยเรียกเบียดเบียนคนอื่นไหมโอ้ยแน่นอนเลยท่านผู้ฟังเป็นการเบียดเบียนแน่นอนเป็นการเบียดเบียนกิเลสสิเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องเบียดเบียนกิเลสอยู่แล้วเบียดเบียนความชั่วอยู่แล้วเบียดเบียนคนไม่ดีอยู่แล้วเป็นการขูดเกลาท่านใจคำนี้ขูดเกลาคนชั่วขูดเกลาคนไม่ดีแน่นอนว่าเวลาถูกขูดเกลานะมันก็จะแสบๆคันๆไม่ค่อยพอใจแบบพื้นทัดพื้นแน่นอนเพราะมันขูดเกลามันขัดเกลามันจะเสียแทงธรรมะจึงเป็นเรื่องเสียดแทงกิเลสแล้วจริงๆนะคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลด้วยท่านผู้ฟังในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคือเรากำจัดกิเลสจิตใจของคนที่มีกิเลสไม่ได้ทำร้ายหรือจ้องจะทำลายบุคคลนั้นแต่ทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นต่างหากซึ่งถ้าบุคคลนั้นเขาเอากิเลสออกไปจากใจแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนดีได้ดูกรณีของพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นส่วนที่เป็นธรรมะสีขาวแม้อยู่หน่อยหนึ่งเลยเนี่ยแต่พอกิเลสถูกกำจัดออกไปถูกกำจัดออกไปธรรมะฝ่ายขาวจะค่อยปรากฏนะจนกระทั่งถึงขนาดว่าจะสามารถเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อะเทวทัตลองคิดดูแล้วกันเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องขุดเกลากิเลสนั่นเองกาลกะเสนาบดีเป็นไงชาตินั้นโอ้ยไม่พอใจแล้วคราวนี้ขาดเงินขาดทองจึงทำการยุยงพระราชาคราวนี้ตัวเองเสื่อมลาภลงแล้วเสื่อมยศลงแล้วยุยงเลยว่าเนี่ยมีช่องเมื่อไหร่นะคอยเลยนี่เวลาปุโรหิตธรรมทัตเดินมามีชาวบ้านอะไรต่างๆเดินตามมายกย่องสรรเสริญนี่ยุยงเลยเนี่ยดูสิมีพวกแล้วเนี่ยยุยงพระราชาว่าปุโรหิตนี่สั่งสมกำลังพลเอาไว้มีความคิดที่จะยึดพระราชบัลลังก์นี่เวลาตัดสินคดีความอะไรแล้วมีคนสาธุขึ้นนะแล้วดูพระองค์สิ

เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแม้แต่กับพระอรหันต์เองก็ตามนะคุณฟังนะคือทั้งสองฝั่งอ่ะคือฝั่งที่ถูกคนอื่นเขายุแล้วก็เชื่อตามไปคนเชื่อตามไปนั้นเป็นพระอรหันต์ก็มีหรือพระอรหันต์เองถูกคนอื่นนินทาด่าว่าให้ร้ายก็มีอย่างกรณีของพระคัปปะมัลลบุตรนี่ถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลจนคณะสงฆ์ทั้งหมดก็เชื่อตามไปตามนั้นว่าโอ้ท่านเป็นปาราชิกนั่นเนี่ยเป็นปาราชิกนั่นเนี่ยทำเรื่องนิวัตท่านก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่ก็ถูกคนด่าว่านินทาอะไรต่างๆที่พระอรหันต์นั่นเนี่ยตั้งแต่อายุ7 ขวบนี่พระตาปามัลบุตรหรือกรณีของท่านพระกัสสปะอย่างนี้ท่านพระกัสสปะเป็นพระอรหันต์มีลูกศิษย์อยู่2 คนคนหนึ่งทำไม่ดีคนหนึ่งทำดีไอ้คนที่ทำไม่ดีบางทีมันก็ด่าคนทำดีบางทีท่านก็ฟังดูเออมันใช่ไม่ใช่ก็ถูกเขายุยงเหมือนกันเชื่อเข้าไปได้เหมือนกันกรณีนี้ก็เช่นกันทุกฝั่งนับอะไรกับปุถุชนปุถุชนคือพระเจ้ายาสาปานีฟังคำยุยงของเสนาบดีกาลกะทุกวันทุกวันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าจิตใจคล้อยตามไปเออใช่นี่เขาสามารถจะสั่งสมตั้งกองกำลังยึดราชสมบัติได้นะเนี่ยก็เลยถามถึงว่าวิธีป้องกันจะทำยังไงถ้าเราจะแบบว่ากำจัดธรรมทัตเสียเนี่ยแม้มันก็จะไม่ดีนะประชาชนนี่จะไม่พอใจลุกฮือขึ้นได้กาลกะเสนาบดีได้ทีนี้อัดเลยคิดแผนไปแล้วเอาเราก็ให้เขาทำผิดพลาดสักอย่างใดหนึ่งสิหาช่องความผิดพลาดของธรรมทัตบัณฑิตเนี่ยซะแล้วก็เอาความผิดนั่นแหละนี่มาลงโทษให้หนักที่สุดแล้วก็ให้ตายไปเลยหรือว่าปลดออกจากตำแหน่งจะได้ไม่ต้องมากังวลใจอีกเวลาเขาจะใส่ร้ายใครสักใครคนหนึ่งนะดูฟังนะเขาก็หานี่แหละหาโทษนิดๆหน่อยๆคุณทำผิดตรงนี้คุณทำผิดตรงนั้นแล้วก็เอาโทษหนักเลยจะไอ้ผิดนิดๆหน่อยๆนั่นแหละแต่จุดที่ไม่พอใจจริงๆกันน่ะไม่มาพูดตรงๆไงคนเราบางทีไม่ตรงไปไม่ตรงมาอ้อมๆนี่อ้อมๆไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันก็เลยมีปัญหาปัญหาในที่นี้ก็จะตกอยู่กับใครอ่ะก็ตกอยู่กับทุกฝ่ายเลยพอไม่ตรงไปตรงมาปุ๊บพระราชาเองก็จะมีปัญหาตัวคนยุยงเองกาลกะเสนาบดีก็จะมีปัญหาตัวโพธิสัตว์ปุโรหิตธรรมทัตก็จะมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คืออย่างนี้ว่าสั่งการเลยพระราชาสั่งให้ทำอะไรที่มันยากที่ว่าทำไม่ได้ง่ายๆเราก็จะเอาโทษเลยและข้อนี้จึงสั่งให้สร้างอุทยานหมายถึงสวนสวนที่มีความสวยงามมีความดีมีที่ประทับมีที่ทรงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยโดยอ้างว่าสวนเก่าเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันเก่าแล้วมันไม่งามแล้วให้ท่านสร้างอุทยานใหม่สวนใหม่ขึ้นมาซึ่งปกติแล้วการที่จะสร้างอุทยานขึ้นมาใหม่เนี่ยนะมันก็ใกล้ๆเคียงกับการสร้างพระราชวังเลยล่ะมันต้องปรับดินต้องใส่ปุ๋ยต้องเรื่องเกี่ยวกับน้ำยังมีการก่อสร้างอาคารอะไรนั่นนี่อีกโอ้ย 3-4 ปีมันจะเสร็จหรือเปล่านี่จะให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เนี่ยนะโอ้มันคือสั่งการอย่างนี้นี่คือสั่งหาเรื่องนะสั่งเพื่อที่จะให้ทำไม่ได้นะโอ้แล้วข้าโทษไปด้วยนะว่าถ้าทำไม่ได้นี่จะสำเร็จโทษนะให้ท่านจงทำมาให้ได้คือถ้าคนที่เขาไม่ฉลาดนะทุกฝั่งนะเวลาถูกสั่งอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยก็จะพาซื่อนะว่าโอ้ท่านต้องทำไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าถูกคนยุยงแล้วนะถ้าคนที่เขาไม่ฉลาดคนบางทีก็ซื่อบื้อนะไม่รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงทีนี้บริษัททำไงอ่ะก็รู้แล้วโอ้คนเสียผลประโยชน์นี่คือเสนาบดีกาลกะเนี่ยต้องเป็นคนยุยงแน่โอ้เราก็จะทำยังไงเราก็จะพยายามทำความดีให้ได้ประโยชน์กับประชาชนให้ได้ประโยชน์กับคนส่วนรวมเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะหนีออกไปก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตจะทำให้ได้ก็เหลือวิสัยของเรื่องการก่อสร้างการทำงานเลยมานั่งคิดนอนคิดนะคือนั่งคิดก็คิดไม่ออกก็เลยนอนคิดนอนคิดจนเอาเท้านี่เ

ายอยู่หน้าผากนอนคิดว่าเอ๊ะทำไงดีเนาะทำไงดีเนาะใครจะไปสร้างสวนอุทยานให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ได้ขณะที่คิดไปคิดไปเนี่ยคิดไม่ออกเปลี่ยนเท้าขวาก็มาใช้เท้าซ้ายหนุนอยู่ที่หน้าผากแทนนี่ที่นั่งดูฟังที่นั่งของเท้าสักกะเทวราชเกิดอาการเร่าร้อนขึ้นนั่งอยู่นี่มันนั่งไม่ติดแล้วก้นมันไม่ติดอะเท้าสักกะเทวราชนี่คือพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์นี่เกิดร้อนขึ้นที่ก้นเฮ้ยทำไมมันร้อนมันมีเรื่องอะไรไหนลองตรวจดูโลกมนุษย์ดูสิพอตรวจดูโลกมนุษย์เห็นปัญหาเกิดขึ้นในพระราชวังของพระเจ้ายะสาปานิก็เกิดขึ้นโดยการละกาเสนาบดีให้โทษมันจะตกลงแก่ปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นี่แล้วเอาเงินเราต้องไปช่วยท้าวสักกะจึงมาหาโพธิสัตว์แล้วบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้จึงทำการเนรมิตอุทยานให้มีความสวยงามวิจิตรพิสดารเหมือนอย่างกับสวนนันทวันให้สร้างอยู่ทางด้านโน้นของเมืองสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โล่งเลยโอ้สำเร็จโอเคดีไม่ต้องเบียดเบียนใครหรือถ้าจะไปกล่าวร้ายให้ร้ายกับกาลกาเสนาบดีก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเราจะเลิกทำความดีนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเอางั้นก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าโพธิสัตว์คิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังพิจารณาดูให้ดีนะวิสัยของบัณฑิตนะท่านผู้ฟังไม่กล่าวร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่เลิกทำความดีความดีตัวเองก็ทำไปจะกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นที่คิดประทุษร้ายตนก็ไม่ทำหรอกคนดีๆก็ไม่ทำกันแล้วอะไรที่มันจะทำความดีให้เกิดขึ้นนี่เขาก็ไม่เลิกทำสิ่งนั้นด้วยแต่ไอ้ที่ทำความดีแล้วให้เกิดขึ้นมันไปเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นคนพาลเอ้าไม่แคร์ก็แล้วกันไม่แบบความดีมันเกิดนะฮะคิดว่าก็ช่วยเหลือสัตว์อื่นแล้วพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มีคนมาช่วยก็โล่งไปเปล่าหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จมาเห็นอุทยานโอ้โหอลังการมากเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้มีทั้งผลมีทั้งดอกกลิ่นหอมอาคารสำหรับที่จะนั่งพักมีที่ชมมีที่ประพาสสวนห้องน้ำอะไรต่างๆอลังการมากเลยโอ้สามารถทำให้เสร็จในวันเดียวเสนาบดีกาลกะนี่นี่เห็นไหมอยู่เลยอยู่พระราชาดูสิปุโรหิตธรรมทัตเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ให้เสร็จได้ภายในคืนเดียวแล้วทำไมถึงจะไม่สามารถยึดเอาพระราชบัลลังก์ของพระองค์มาได้โอ้ยพระราชานี่ก็ไม่พิจารณานะท่านฟังคือจะทำก็ทำตั้งนานแล้วคือไม่ต้องมารอเวลาอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ทำไม่ทำแต่ตัวเองก็ไม่รู้ก็คิดระแวงคิดกังวลว่าเขาจะทำความระแวงความกังวลมันก็ถูกใส่มาจากคนที่เขาเสียผลประโยชน์ไงในที่นี้คือกาลกะเสนาบดีพอคนข้างตัวเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าไม่รู้จักระมัดระวังบดีกระแสความไม่ดีมันก็แผ่มาได้กรณีของพระราชายะสาปานีก็โดนอย่างนี้เอาพอสามารถแก้ปัญหาเปราะแรกไปได้แล้วความต้องการของคนที่คิดประทุษร้ายมันยังไม่หมดไงมันยังไม่หมดยังไม่พอก็เลยสั่งการใหม่อีกคราวนี้สั่งให้เนรมิตสระโบกกรณีที่มีความงดงามมีท่าขึ้นลงได้100มีเขาวงกตดาดาไปด้วยดอกบัว5สีให้มันแบบว่าอลังการวังเวอร์อยู่ข้างๆกับสวนนี้มีสวนแล้วก็ต้องมีบ่อน้ำใช่ไหมล่ะจะทำไงอ่ะโอ้ยจะทำโครงการขุดสระเนาะเลยต้องปลูกบัวเนี่ยพรุ่งนี้มันจะไปเสร็จได้ยังไงมันก็ต้องเป็น 3-4 ปีนู่นน่ะก็นอนคิดในคราวนี้โพธิสัตว์ท้าวสักกะก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เหมือนเดิมนะคือมาเนรมิตให้ว่าให้มีสระโบกกรณีให้มีดอกบัวต่างๆเลิศหรูอลังการขึ้นมาเลยอยู่ใกล้ๆกันวันรุ่งขึ้นพระราชามาทอดพระเนตรเห็นโอ้โหทำได้ในคืนเดียวได้ไงเนี่ยเจ้าเสนาบดีที่คอยยุยงอยู่เริ่มผิดสังเกตละเฮ้ย
ทำได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าต้องมีเทวดาคอยช่วยแน่ครั้งแรกอาจจะฟลุกฟลุกครั้งที่สองนี่มันไม่ใช่ฟลุกแล้วมันต้องมีคนช่วยเอ๊จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีกาลกะเสนาบดีคิดนะแล้วก็ยุพระราชาต่ออีกว่าดูสิคนแบบนี้ทำไมจะมาขึ้นเป็นพระราชาอะไรต่างไม่ได้บุญญาธิการมากกว่าท่านอีกนั่นนี่นอนพระราชานี่ก็มีความกังวลตั้งแต่แรกละเพราะถูกเขายุยงมาโดยตลอดพอมีความกังวลมีความไม่พอใจกันแล้วก็คิดถึงวิธีการละจะทำยังไงให้อะไรที่เทวดาเขาจะช่วยเขาจะทำเนี่ยไม่ได้นี่ก็นับว่ารู้ว่ามีเทวดาช่วยนะยังคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะให้ได้นะคนเราคิดดูแล้วกันจึงคิดว่าเทวดาเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางประการในการที่จะเนรมิตสิ่งใดๆขึ้นมาได้หมายความว่าจะไม่สามารถเนรมิตมนุษย์ขึ้นมาให้ได้แต่ว่าจะเป็นรูปเฉยๆแต่ว่าก็จะไม่มีจิตไม่มีใจนะการที่ใครจะเป็นอะไรยังไงจะขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมอันนี้มันเกินวิสัยของมนุษย์ใช่ไหมเสนาบดีก็รู้ข้อจำกัดนี้จึงยุพระราชาต่อละว่าสั่งการเลยให้ธรรมทัตนี่เขาหามาคนที่มีธรรมะสี่ประการมาทำหน้าที่รักษาอุทยานนี้ให้ได้เอามีอุทยานใช่ไหมมีสาโบกรณีแล้วก็ต้องมีคนมารักษาอุทยานสิคนจะมารักษาอุทยานได้ต้องประกอบด้วยองค์สี่ประการองค์สี่ประการนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือหนึ่งเป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใครสองเป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมาสามเป็นผู้ไม่ติดในความรักและสี่เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธสี่ประการนี้คือธรรมะของคนที่จะรักษาอุทยานได้นี่คือเขาตั้งขึ้นนะเป็นข้อกำหนดข้อบัญญัติในสมัยนั้นโอ้คนที่ไม่กินเหล้าตลอดชีวิตเหรอโอ้เวลาเขาจัดงานมรสพนี่ถ้าแอบไปกินก็ไม่ได้นะโอ้แล้วใครจะทำหน้าที่นี้ได้ล่ะนี่ข้อที่หนึ่งละฮะคนที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่นนะเขาจะได้ตำแหน่งขึ้นไปสูงไงคุณก็ต้องดูแลสวนต่อไปอ่ะโอ้คุณจะมีจิตใจแบบนั้นได้ไหมสามไม่ติดในความรักสี่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธนะสี่อย่างเนี้ยให้หามาโอ้ยใครมันจะมีธรรมะสี่อย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชนี่ก็จะเนรมิตให้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วโพธิสัตว์นี่ปลงใจเลยปลงใจนี่คือคิดว่าวันนี้ฉันคงไม่รอดแล้วพรุ่งนี้ฉันคงจะต้องถูกประหารแน่นอนเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชก็คงจะไม่ได้สามารถมาเนรมิตข้อนี้ให้ได้โพธิสัตว์นี่พอกลับบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนอนก็นอนไม่หลับละจึงเดินเข้าป่าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็รำพึงรำพันถึงศีลของตัวเองถึงความดีที่ตัวเองทำมาคือคิดว่าจะตายแล้วล่ะก็จึงมาอะไรตายอยากแบบว่ามานึกถึงความดีของตัวเองอยู่ที่นี้ท้าวสักกะเทวราชก็จึงแปลงกายเป็นนายพรานเข้ามาคุยกับโพธิสัตว์ด้วยเนาะว่าทำไมท่านมานั่งซบเซาอยู่ตรงนี้โพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยเราเป็นสุขอยู่แล้วตอนนี้ทำไมท่านถึงเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขมาระลึกถึงอยู่ความสงบเงียบตรงนี้นึกถึงศีลของตนนึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำมาตัวเราเองถึงแม้จะกำพร้าถึงแม้จะไม่มีที่พึ่งอะไรก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสบายใจอยู่นะนี่นะดูฟังหน่อยคือคนที่ตกที่นั่งลำบากแล้วอะยังมีกำลังใจสูงได้อยู่ไหมคือไม่ใช่คิดอยู่ถึงแต่ปัญหาที่ตัวเองเจอโอ้ปัญหาคิดไม่ออกปัญหาคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดปัญหาแล้วมันก็จะวนอยู่งั้นน่ะคิดปัญหาคิดไม่ออกมันก็จะยิ่งเครียดหนักไปอีกใช่ป่ะบางคนคิดวนไปซ้ำไปซ้ำมาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจนซึมเศร้าได้นะเพราะก็คิดแต่ปัญหาเรื่องเดิมๆมันก็ทิ่มตัวเองอีกดอกนึงทิ่มตัวเองดอกนึงอยู่เรื่อยไม่เลยวิธีการตั้งจิตในขณะที่ตกที่นั่งลำบากนี้คือคิดนึกถึงความดีที่ตัวเราเองได้ทำมาอยู่ในที่สงบเงียบตั้งจิตระลึกถึงศีลของตน
เอออย่างน้อยมันยังสบายใจได้นะสบายใจได้นึกถึงธรรมะของคนดีสบายใจแล้วบางทีมันอาจจะคิดอะไรออกบ้างนะถึงต่อให้ว่าคิดอะไรไม่ออกเลยนะแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาก็ยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลธรรมถ้าเกิดตายไปตอนนั้น worst case เลยนะตายไปเลยเนี่ยก็ยังไปดีนะเออนี่คือแนวทางแก้ไขนะตัวฝั่งนะเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วอย่าไปคิดถึงแง่ลบจะคิดถึงแง่บวกก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดนึกหาหนทางออกไม่ได้ก็มันยังไม่ออกจะทำไงอ่ะงั้นก็คิดอะไรที่มันดีๆซะก่อนเป็นกุศลธรรมในจิตใจของเราพอรู้ถึงความที่นายพรานคนนี้คือท้าวสกัดเทวราชแล้วเนี่ยก็รู้หลักว่าโอ้ช่วยไม่ได้ละคราวนี้จะไม่สามารถนิรมิตคนขึ้นมาให้เป็นมีองค์สี่ประการแบบนี้แล้วมอบถวายแก่พระราชาไม่ได้แต่เรื่องนี้มันจะไปยากอะไรท้าวสกัดบอกเขาต้องการคนที่ประกอบด้วยองค์สี่ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วฮะมีอยู่ที่ไหนก็ช่างตัดผมนั่นเด้ช่างตัดผมคือช่างกลบกของพระราชาที่ชื่อว่าชัตตปาณีเนี่ยแหละเป็นคนที่มีองค์สี่ประการนี้หือแล้วท่านท้าวสกาเทวราชนี่รู้ได้ยังไงโอ้ฉันตรวจดูจิตของบุคคลต่างๆในวังแล้วในทั้งเมืองเนี่ยคนกินเหล้าก็มีคนบางทีไม่กินเหล้าแต่บางทีคืออิจฉาริษยาคนอื่นก็มีบางคนไม่กินเหล้าไม่อิจฉาแต่ว่าบางทีก็โกรธก็มีติดในความรักก็มีแต่ชัตตปาณีนี่นอกจากไม่กินเหล้าแล้วรักษาศีลดีแล้วไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่ติดอยู่ในความรักไม่ตั้งอยู่ในความโกรธถ้าไม่เชื่อนะท่านลงไปถามก็ดูดิเฮ้ยมันจะใช่เหรอคืนนั้นเลยไปเลยไปยืนยันกับชัตตปาณีท่านช่างตัดผมท่านนี่มีคุณสมบัติของคนสี่ประการนี้ใช่หรือไม่ชัตตปาณีนี่หันควับเลยทุกฝั่งหืมท่านรู้ได้ไงนี่เรื่องนี้เราไม่เคยบอกใครนะเราเก็บตัวเงียบๆ keep low profile ไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครมาทำงานเฉพาะกับตามที่มอบหมายไม่ได้อยากจะเป็นจุดเด่นอะไรเลยท่านมารู้เรื่องนี้ได้ไงโอ้ท้าวสกัดเทวราชบอกว่าท่านมีคุณธรรมเห็นป่านนี้โอเคจะถูกพระราชาไม่พิจารณาความแล้วก็ถูกยุยงอย่างนี้โดยเสนาบดีกาลกะนี่ฉันจะช่วยก็ได้ฉันจะยืนยันว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมสี่ประการคือคนที่จะมามีคุณธรรมสี่ประการได้นี่นะคือมันไม่ใช่ว่าโอเคฉันก็มีแล้วนะถ้าคิดว่าตัวเองมีแล้วมันก็มีเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องมีเหตุแห่งการที่จะได้มาซึ่งคุณธรรมอะไรนั้นคือทุกอย่างมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงท่านฟังคนที่ฉาบฉวยเนี่ยก็จะเอาแค่ว่าคือตามเขาบอกไงก็ตามนั้นเขาบอกว่าเขามีก็คือมีเขาบอกว่าเขาไม่มีก็คือไม่มีเขาบอกเขาคิดก็คือคิดเขาบอกไม่คิดก็คือไม่คิดแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุคือต้องตรวจสอบไปที่เหตุคนเราจะมาดูกันเพียงผิวเผินน่ะมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดูกันเพียงผิวเผินถูกหลอกได้นะเรื่องนี้เขาถูกหลอกกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลจนถึงแม้ในสมัยพุทธกาลเองจนถึงสมัยบัดนี้เองก็ตามแค่ฟังเพียงสิ่งที่เขาพูดนี่พูดว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่แน่ต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นคืออะไรกรณีของชัตตปาณีตัวฝังท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าที่เป็นผู้ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยนะตัวฝังจำเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพันธนะโมกขชาดกที่มเหสีของพระราชาเนี่ยนะที่ขอร้องพระราชาให้ชื่นชมแต่นางคนเดียวไม่ไปสนใจมเหสีคนอื่นตัวเองขึ้นเป็นอัครมเหสีแล้วถึงแม้กระนั้นนางนี่ก็ยังไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นถึง64คนด้วยกันน่ะช่วงจังหวะที่พระราชาไม่อยู่ไปตรวจหัวเมืองไปทำการรบนี่ตัวชัตตปาณีเนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตัวบังเคยเป็นพระราชาของหัวเมืองแห่งหนึ่งมีนางสนม
16,000 คนคลอเคลียอยู่กับอัครมเหสีคนเดียวเพราะด้วยอำนาจกิเลสถึงแม้ปานนั้นก็ยังให้นางอิ่มด้วยกามอิ่มด้วยกิเลสนี้ไม่ได้โกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนนี้ลักษณะการโกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนเนี้ยเขาเรียกว่าความริษยาอิจฉาริษยาไงไม่พอใจในความดีของเขาคือมันตรงข้ามกับมุทิตาไงเขารักเราแต่ว่าเขาก็ยังรักคนอื่นด้วยเราไม่พอใจที่เขารักเราหรือเราไม่พอใจที่เขารักคนอื่นหรือยังไงเนี่ยมันสับสนนะลักษณะนี้คืออิจฉาริษยาจึงตั้งปณิธานอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนะท่านบริไว้กับเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอาหารเนี่ยดีมากเลยกินกินกินเข้าไปเสร็จปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นถ่ายออกมาโอ้อุจจาระนี่มันเหม็นนะโอ้ยทำไมอุจจาระมันเหม็นอย่างนี้วะอาหารที่ฉันกินเข้าไปทำไมมันกลายเป็นไม่ดีอย่างนี้ออกมาคุณโกรธคุณไม่พอใจหรือเวลาเราใส่เสื้อผ้าละมันเหม็นมันโดยเฉพาะยิ่งตรงที่อยู่ในร่มผ้านี่เวลาเราเหงื่อออกนั่นนี้ละมันเกิดกลิ่นขึ้นนี่ก็มาโกรธมาไม่พอใจว่าโอ้ยเสื้อผ้านี่ทำไมมันเหม็นอย่างนี้นะเอาเฮ้ยนี่มันไม่ค่อยถูกนะคือมันเป็นลักษณะความเกลียดที่เกิดจากความรักไงความเกลียดที่เกิดจากความรักเกิดจากความดีอ่ะทั้งนั้นนี่มันดีแต่เกลียดไม่ชอบอ่ะนั่นคือความริษยาแทนที่ตัวคนนั้นเขาได้ดีนะแทนที่คุณจะอนุโมทนาแบบไม่ฉันไม่ชอบเสื้อผ้านี้มันดีแต่พอมันสกปรกคุณก็ไม่ชอบอาหารนี่มันดีแต่พอมันออกมาเป็นอุจจาระคุณก็ไม่ชอบคนนี้เขาทำดีเขาได้ดีอยู่แต่คุณไม่ชอบนี่คือลักษณะความริษยาจึงตั้งปณิธานไว้ว่าโอ้ยต่อไปนี้นะถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดเนี่ยกูจะไม่ขอให้เกิดความริษยาขึ้นเลยจะขอให้ว่าอย่าเกิดความริษยาขึ้นเลยตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้อธิษฐานจิตไว้ว่าอย่างนี้คือด้วยเหตุมันต้องมีแบ็กสตอรี่ไงทุกฟังในการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในข้อที่สองที่บอกว่าเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมานี่ท่านจะยืนยันได้ไงว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมาทำไมท่านถึงมีคุณธรรมในข้อนี้ชตาปานีจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเกิดผิดพลาดมาแล้วเพราะว่าคราวที่เป็นพระราชาในหัวเมืองนั้นน่ะก็กินเหล้าอยู่ประจำทุกวันตื่นขึ้นในต้องกรึบสองกรึบซะก่อนด้วยความมึนเมานี่เวลากินเนี่ยต้องมีเนื้อด้วยนะมีกับแกล้มคราวไหนไม่มีกับแกล้มนี่ไม่ได้เลยทุกครั้งจะกินเหล้าเมาต้องมีเนื้อมีคราวหนึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งปกติแล้วพ่อครัวเขาก็จะเตรียมเนื้อไว้ก่อนแต่เนื้อวันนั้นเนี่ยมันดันเก็บไว้ไม่ดีถูกสุนัขมากินไปถ้าไม่มีเนื้อที่จะทำถวายพระราชาในวันอุโบสถวันอุโบสถคนหนึ่งห้องงดกินสุรากันรักษาศีล5ศีล8กันพระราชาคือชตปาณีในคราวก่อนนั้นไม่สนไม่แคร์จะกินเอาเขาตามใจทำให้กินแต่ว่าวันนั้นมันผิดพลาดนะผิดพลาดว่าสุนัขมันเอาเนื้อไปกินนี่โกรธมากเลยพระราชาคือชตาปานีเนี่ยนะตอนเป็นพระราชาโกรธมากว่าทำไมไม่เอาเนื้อมาคือตัวเองเมาอยู่ด้วยไงต้องมีเนื้อด้วยสิจะมีเหล้านี่โอ้ยไม่ได้มันไม่มีเนื้อใครเอาไปให้ไอ้พ่อกลัวมันก็กลัวก็เลยขอให้พระเทวีเอาเหล้าเฉยๆแล้วกันไปให้พระราชาถ้าไม่มีเนื้อนี่ก็คงจะถูกประหารแน่นอนพระเทวีก็ด้วยความอนุเคราะห์พ่อกลัวนะก็เลยเอาเหล้าไปถวายให้พระราชาโดยเทคนิคของพระนางเทวีนี่ก็คือว่าพระราชาเนี่ยปกติจะเป็นคนอารมณ์ดีตอนที่เล่นกับลูกก็อายุไม่มากยังนั่งบนตักนี่แหละประมาณยังไม่ถึงขวบหนึ่งยังเดินไม่ค่อยได้เต็มที่ก็เอาลูกไปให้พระราชาอุ้มก่อนพระโอรสและกำลังเล่นกับลูกกำลังรออาหารที่จะเข้าเอามาให้กินมีเหล้ามีอะไรต่างๆในวันอุโบสถนั้นขณะที่เล่นอยู่คิดว่าสบายใจแล้วก็จะได้บอกว่าเอาแต่เล่าแล้วก็จะได้ไม่สนใจเรื่องเนื้อแล้วก็ลืมไปแล้วก็จะได้ไม่ถูกใครลงโทษอะไรต่างๆไม่เป็นโทษแก่ใครพอเอาเหล้าเข้าไปนั่นแหละทุกคนเลยขณะที่เล่นอยู่นี่นะกินเหล้าอยู่เลยเจ้าแล้วเนื้อไปไหนอ่ะ
เนื้อวันนี้หาไม่มีเอ้าทำไมไม่มีเขาสั่งการไว้แล้ววันอื่นทำไมมีโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะพระเจ้าชาตาปานีนี่นะด้วยความโกรธแบบว่าแบบมันปื๊ดขึ้นนะโกรธปื๊ดขึ้นนี่ลงมือลงไม้หักคอลูกตัวเองลูกที่นั่งอยู่บนตักนี่นะกำลังเล่นอยู่เนี่ยหมุนเลยคอนี่เพราะว่าด้วยความโกรธว่าอะไรนะทำไมไม่มีเนี่ยหมุนหัวเด็กเลยเด็กตายเลยตายแล้วนี่ยังไม่สนใจเลยบอกให้เอาเนี่ยแหละเนื้อลูกไปทำครัวมาเอาเนื้อเด็กคนนี้ไปทำปิ้งมาจะกินกับเหล้าตัวเองเนี่ยด้วยความเมาไงด้วยความเมาทำลงไปเนี่ยโอ้โหฆ่าเด็กไปคนหนึ่งเลยลูกตัวเองด้วยนั้นน่ะบิดคอหมุนเสร็จกรึบพ่อครัวนี่ก็ต้องรับมาแล่เนื้อเด็กออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นปิ้งให้กินแล้วก็มากินกินจนหมดอ่ะกินจนหมดนี่ยังไม่หายเมายังเมาอยู่ใช่ไหมล่ะพอเมาเต็มที่กินเต็มที่แล้วก็นอนหลับไปนอนหลับไปรุ่งเช้าตื่นขึ้นมานี่ก็เลยสั่งเมาแล้วทำพระเทวีทำไมร้องไห้ร้องไห้กล่ำครวญดิลูกตายไปทั้งคนทำไมก็จะไม่ร้องใช่ไหมล่ะพระเทวีก็ร้องไห้ร้องไห้สะอื้นนี่ก็บอกว่าโอ้พระองค์ข้าพระโอรสเสร็จแล้วเฮ้ทำไปตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ตอนเมื่อวานที่กินเหล้าฮะจริงเหรอเราก็กินเนื้อลูกด้วยไงนะไม่รู้ตัวเลยท่านผู้ฟังด้วยความเมาตื่นขึ้นมาแล้วจึงค่อยรู้ว่าโอ้เราฆ่าลูกเราเองแล้วด้วยความเมาจึงกำฝุ่นขึ้นมากำมือหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วก็อธิษฐานบอกว่าตั้งแต่นี้เลยจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ขอดื่มสุราเลยจะทำสงครามจะแยกจากมันโดยเด็ดขาดจะไม่ให้สุราแม้หนึ่งหยดล่วงลำคอไปเลยนี่เป็นเรื่องภายหลังของช่างตัดผมนะที่มาแบบว่านิ่งคีปโลโปรไฟล์อยู่ในพระราชวังแคว้นกาสีของพระเจ้ายศปานีนี่ไม่ดื่มเหล้าเลยนี่คือข้อที่สองส่วนในข้อที่สามนั้นคือเป็นผู้ไม่ติดในความรักทำไมช่างกลบกชาตาปานีถึงจะไม่ติดในความรักได้ที่ได้เล่าเรื่องราวในสมัยก่อนอดีตชาติของท่านเป็นพระราชาที่ชื่อว่ากิตาวาสะในกรุงพาราณสีพระอัครเมสีก็ให้กำเนิดพระโอรสที่ชื่อว่าทุตถกุมารแต่ก็ตั้งชื่ออย่างนี้แสดงว่าเด็กคนนี้มันจะต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ซึ่งเวลาเขาตั้งชื่อเขาก็ตั้งชื่อตามเรื่องนี่แหละเรื่องเป็นมาไงเขาก็จะเรียกชื่อนั้นไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของตัวละครว่าเด็กคนเนี้ยพวกปู่โรงเขาทำนายไว้ว่าถ้าโตขึ้นมานะจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินพระบิดาโดยเวลาตายนี่ก็จะอดน้ำตายพระราชาก็เครียดแล้วทีนี้เอ้าลูกเราจะตายก่อนเราได้ไงแล้วยังจะตายด้วยการอดน้ำด้วยไม่ได้จะแก้ปัญหาไว้ก่อนและด้วยความรักลูกจึงเอาโอ่งหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยนะวางไว้ทุกหัวมุมเลยในเมืองนั้นทุกหัวระแหงจะคอเนอร์ไหนมุมไหนถนนเส้นไหนนี่มองไปเนี่ยจะเห็นแต่หม้อน้ำแอ่งน้ำบ่อน้ำก๊อกน้ำไว้ให้สำหรับที่จะเปิดดื่มได้ทันทีไม่มีใครขาดน้ำเลยในเมืองนี้ตั้งตุ่มน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้คำพยากรณ์คำทำนายของโหราจารย์เป็นจริงขึ้นมาเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาทุกฝั่งจนกระทั่งวันหนึ่งนี่นะเกิดว่าไปประพาสอุทยานระหว่างที่ไปประพาสอุทยานเนี่ยก็ไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้ามหาชนแทนที่เขาจะมาไหว้พระราชามาแล้วก็ไหว้พระสงฆ์ก่อนใช่ปะล่ะพอไหว้พระสงฆ์ประกอบอัญเชิญขึ้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชกุมารที่ว่าเติบโตขึ้นมาแล้วนี่เห็นกิริยาเหล่านั้นของคนอื่นทำไมไม่ไหว้พระราชาเสด็จพ่อของเราเราก็ไม่เคยเห็นพระเลยนะคราวนั้นก็เพิ่งเห็นพระครั้งแรกนี่แหละเกิดโกรธขึ้นกับพระภิกษุที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้คิดอย่างนี้นะว่าเอ้าทำไมคนอื่นพากันไปไหว้สมณะโลนคนนั้นล่ะไม่ไหว้พ่อเราเลยลงจากหลังช้างนะตอนที่เสด็จประพาสอยู่นี่เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้า
ถามท่านบอกว่านี่ท่านได้อาหารแล้วหรือท่านก็ตอบว่าได้แล้วไหนดูบาตรหน่อยดึงบาตรท่านมาจากมือเสร็จปุ๊บทุ่มลงพื้นดินเลยเด็กคนนี้ทุ่มลงพื้นดินเหยียบย่ำทั้งบาตรเหยียบย่ำทั้งอาหารไม่สามารถที่จะรับประทานได้อีกโอ้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มองหน้าเด็กคนนี้คิดว่าเอาแย่แล้วเรานี่จะทำเด็กคนนี้ให้วอดวายได้นี่เด็กคนนี้นี่ทำกรรมขนาดนี้นี่จะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ถ้าอยู่ต่อไปนี่ก็จะมีปัญหามากกว่านี้ว้าไปเลยหวังเพราะไปในอากาศหายไปจากตรงนั้นเลยพระราชานี่ตกใจเลยเอ้าลูกฉันทำไมทำอย่างนี้ไอ้ยารีบลงมานี่ยังไม่ทันถึงตัวของทุตถกุมารนี่เลยนะเด็กคนนี้ด้วยกรรมที่ทำเมื่อสักครู่นี้ทำบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าให้แตกแล้วก็เหยียบย่ำทุกอย่างลงไปหมดนี่เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วกายก็คือเป็นไข้ขึ้นอย่างฉับพลันพลุ่งพล่านร้องตะโกนว่าร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยพวกคนก็เลยรีบจะไปเอาน้ำที่อยู่ในตุ่มอยู่ในหม้อบริเวณใกล้เคียงเปิดดูเอ้าไงว่างเปล่าหมดเลยน้ำนี่เหือดแห้งไปหมดหม้อใบไหนก็ไม่มีน้ำเด็กคนนี้ก็ร้องว่าขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยตายคอกตรงนั้นเลยด้วยไปเกิดในอเวจีมหานรกนี่คือความที่ว่ารองลงมาจากถูกธรณีสูบนะถูกธรณีสูบนี่คือแผ่นดินมันจะแยกออกตรงนั้นแล้วก็มีไฟแลบดูดลงไปสู่มหานรกใช่ป่ะอเวจีมหานรกรองลงมานี่ก็คือรู้สึกเร่าร้อนขึ้นทั่วตัวแผ่นดินเนี่ยมันยังไม่ทันแยกแต่ว่าด้วยความร้อนขึ้นทั่วตัวเป็นไข้อย่างหนักเลยแล้วก็ตายมอกก็อยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าชตปาณีซึ่งในชาตินั้นคือพระเจ้ากิตวาสะเนี่ยเสียใจมากโอ้เราสารักลูกเตรียมการต่างๆขนาดนี้ลูกมันยังเป็นอย่างนี้ความเศร้าโศกเนี่ยเกิดขึ้นเสียแทงจิตอย่างมากจึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดนะจะไม่เอาจิตเข้าไปผูกพันมีความรักในสิ่งใดๆไม่มีวิญญาณหรือก็ตามนะตั้งจิตไว้ว่าอย่างนี้คือนี่คือแบ็กสตอรี่ของชตปาณีนี่นะทำให้เขากล่าวได้ว่าฉันเป็นผู้ที่ไม่มีความรักในข้อที่3ส่วนในข้อที่4ที่บอกว่าไม่โกรธเพราะว่าในชาติก่อนนั้นท่านบอกว่าเราทึกชาติได้เนี่ยเคยเกิดเป็นดาบทที่ชื่อว่าอารกะเจริญเมตตาอยู่7ปีเต็มที่เลยนะไม่มีช่วงเวลาไหนที่ว่า7ปีนี่คือต่อเนื่องกันตลอดจึงทำให้ไปเกิดในพรหมโลกอยู่ตลอด7กับ7สังวัตกับแล้วก็7สังวิวัตกับด้วยความที่ว่าไปเกิดอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานจิตสั่งสมเมตตาไว้จึงมีแต่เมตตาไม่มีความโกรธคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้ยืนยันด้วยปากของชตปาณีเองว่าตัวเองมีปุโรหิตที่ชื่อว่าธรรมทัตก็นำชตปาณีช่างกลบกนี้มาถวายตัวแก่พระราชาเปลี่ยนหน้าที่ละเปลี่ยนจากช่างตัดผมให้เป็นคนดูแลสวนแดนพอฟังเรื่องราวที่ให้เกิดความสลดใจให้เกิดปัญญาเหล่านี้แล้วพวกชาวบ้านเองก็ตามอมาตย์เสนาบดีในที่นั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้ยไอ้คนที่ยุยงพระราชาเนี่ยมันคือคนกินสินบนคือไอ้เจ้าการและกาอมาตย์นี่แหละเสนาบดีคนนี้มันทำไม่ดีจึงลุกฮือกันขึ้นในที่ประชุมนั้นลุกฮือกันขึ้นว่าเอ้าเสนาบดีทำอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยมาใส่ร้ายคนอื่นก่อนแกล้งนั่นนี่ต่างจึงช่วยกันจับเสนาบดีกาลกะนี่นะให้ออกจากท้องพระโรงแล้วก็ทุบตีด้วยมือทุบตีด้วยท่อนไม้ให้ถึงแก่ความตายทิ้งอยู่ที่กองอยากเยื่อไม่ต้องทำงานสบแรงสิ้นพระราชาที่ชื่อว่ายสาปาณีพอมีปุโรหิตธรรมทัตเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้ในชาตินั้นก็ปกครองกันต่อไปโดยธรรมโดยเอาคนไม่ดีคือเสนาบดีกาลกะออกไปเอาคนดีคือธรรมทัตปุโรหิต
ขึ้นมาทำหน้าที่แทนอธิบายไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากาลกาเสนาบดีเนี่ยคือพระเทวทัตชตปาณีอุบาสกนี่คือท่านพระสารีบุตรส่วนธรรมทัตปุโรหิตนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในอีกนัยยะหนึ่งดูฟังชื่อเรื่องเดียวกันธรรมัตถชาชาดกก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันโดยในเรื่องเมื่อสักครู่นี่ก็คือประพฤติธรรมแล้วทำจริงๆถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายแล้วก็แก้สถานการณ์ได้อย่างที่บอกไว้ว่าคนประพฤติธรรมะจริงๆถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีคนเห็นดูว่าประพฤติธรรมะแต่จริงๆไม่ได้ประพฤติธรรมะถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีดังตัวอย่างในเรื่องที่สองนี้พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุที่ชอบโกหกรูปหนึ่งที่ว่าชอบเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเข้าคนอื่นคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีพูดเขาก็ว่าเออเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยนะเอาความดีเข้าตัวเองพร่ำบอกเลยตัวเองดียังไงนั่นนี่คนอื่นก็ดียังไงนั่นนี่แต่ตัวเองดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องในอดีตที่ตอนนั้นพ่อค้าเรือกลุ่มหนึ่งได้นำเรือออกไปค้าขายจากเมืองพาราณสีก็คาดว่าจะไปที่สุวรรณภูมิในขณะที่ขึ้นเรือมาก็เอานกกามาด้วยตัวหนึ่งปรากฏว่าเรือแตกนกกาหนีพอหลุดออกจากกรงได้ก็บินขึ้นฟ้าละหาดูซิว่าจะไปทางไหนก็ไปเจอเกาะแห่งหนึ่งชาวเรือนี่ก็ตายทุกคนเหลือรอดนกกาตัวเดียวไปที่เกาะแห่งหนึ่งนี้เกาะแห่งนี้ก็มีนกประจำถิ่นอยู่แล้วมากมายนกประจำถิ่นนี่ก็หากินกันในทะเลกินปลาบ้างกินต้นไม้กินอะไรต่างๆบริเวณนั้นบ้างแล้วก็มีฝูงอย่างใหญ่มากเลยก็มีบริษัทนี่แหละเป็นจ่าฝูงของนกประจำถิ่นนั้นนกกามาถึงแล้วตัวมันดำปื้อเลยนะมันก็เข้าก็เลยไม่ได้แล้วจะทำไงก็เลยหาอุบายดีกว่านกกาตัวนี้คิดหาอุบายดูว่าจะกินไข่นกจะกินลูกนกยังไงจะไม่ต้องไปหากินที่อื่นกินพวกลูกนกกินไข่นกนี่แหละก็เลยทำทีว่ายืนขาเดียวกางปีกไว้ปากขึ้นฟ้าทำท่าอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนกประจำถิ่นตัวอื่นเนี่ยเจ้านกกานี่ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยเข้ามาถามว่าท่านเป็นไรนี่โอ้ฉันยืนขาเดียวแล้วทำไมไม่ยืนสองขาเพราะว่าฉันมีตะบะนะถ้าเหยียบลงแผ่นดินสองขาเมื่อไหร่เนี่ยแผ่นดินมันจะทนไม่ไหวเพราะความที่ตะบะฉันมันแรงแล้วทำไมต้องอ้าปากด้วยโอ้ฉันไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเป็นอาหารเฮ้ยมันจะเป็นได้เหรอโอ้ท่านนี้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยนับถือนับถือนกตัวนี้ก็ว่าอย่างนี้ก็เลยไปเรียกนกตัวอื่นมาเฮ้ยเพื่อนดูสิโอ้นกตัวนี้มีตะบะแรงกล้าเนี่ยไม่ยอมเหยียบพื้นเลยยืนขาเดียวแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นด้วยกินแต่ลมเป็นอาหารสุดยอดเลยสุดยอดเลยนกตัวอื่นก็เอ้ยโหจริงด้วยเนี่ยยืนขาเดียวแล้วอ้าปากเนี่ยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรียกกันมาดูเรียกกันมาดูเนี่ยข่าวลืมก็ไปไงข่าวลืมไปว่าโอ้นกตัวนี้ไอ้เจ้าตัวดำๆเนี่ยมันสุดยอดเลยนะมาจากที่อื่นเนี่ยโถเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถึงกระทั่งมาถึงบริษัทก็เห็นแล้วว่าโอ้โหท่านคงจะประพฤติดีจริงๆเลยก็ตามหมู่คณะหมู่คณะว่าไงก็ตามนั้นโอ้ยดีมากเลยท่านอยู่ที่นี่งั้นช่วยเราหน่อยได้ไหมคือทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องผัดเวรกันเฝ้ารังดูลูกนกระวังไข่เนี่ยแล้วก็ไปหาอาหารดีเสียถ้าว่าท่านมาเนี่ยท่านยืนอยู่นี้ใช่ไหมท่านก็คอยเฝ้าดูให้เราด้วยว่าตัวไหนมันทำอะไรมาก็ช่วยรักษาเราหน่อยถ้ามีตะบะแรงกล้าเนี่ยแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเนี่ยช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยนกกาคิดในใจเลยหวานแล้วหวานแล้วแต่ก็เล่นตัวไว้ก่อนนะบอกโอ้ยไม่ได้เราก็ประพฤติธรรมของเราอย่ามายุ่งกับเราเลยไอ้เจ้าพวกนกประจำถิ่นเนี่ยก็ตื้อน่ะเห็นความดีของเขาเพียงแค่เขาพูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เชื่อเลยน่ะนะท่านช่วยเราหน่อยเราสัตว์อยู่ด้วยกันนั่นนั่นนี่โน่นอะไรก็ว่าไปจะเอาอาหารมาให้นกกาบอกฉันไม่กินอาหารอย่างอื่นฉันกินแต่ลมนะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเดี๋ยวดูให้ก็ได้แต่ในใจเนี่ยโอ้ยหวานอยู่แล้วตัวสั่นเลยล่ะอยากจะได้นี่ตัวอื่นก็ไปหาอาหารกันหมดนกประจำถิ่นเหลืออยู่แต่นกกาพอสังเกตรอบตัวแล้วไม่เห็นใครโถมันก็เมื่อยปีกนะกางไว้เฉยใช่ป่ะมันก็เมื่อยปากนะอ้าไว้เฉยเนี่ย
มันก็เมื่อยขาอยู่นะยกไปเฉยๆเนี่ยก็เลยเอาลงทั้งหมดเจาะกินไข่นกก่อนเลยไข่มันอยู่นิ่งๆนะเจาะกินเจาะกินพอกินไข่นกจนอิ่มแล้วเนี่ยลูกนกมันก็คงจะเข้าทีนะมันก็กรุบๆนะกรุบๆนี่ก็เลยกินลูกนกด้วยพอกินจนอิ่มแล้วนอนเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวก็มายืนขาเดียวอีกยืนขาเดียวอ้าปากไว้พวกนกอื่นๆกลับมาตอนเย็นหาอาหารเรียบร้อยร้องโอดครวญกันขึ้นว่าโอ้ไข่นกของฉันหายไปลูกนกฉันตายไปรำให้รำครวญกันขึ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมท่านนกกาก็แสดงทำทีไม่เห็นนะฉันก็ทำตะบางของฉันอยู่เนี่ยฉันก็เข้าสมาธิอยู่เนี่ยไม่เห็นใครเลยอะไรเป็นยังไงแกล้งเสแสร้งแบบไม่รู้โพธิสัตว์เนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเมื่อก่อนถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้เฝ้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอันตรายอะไรน่าบนเกาะแห่งนี้แต่ตั้งแต่เจ้านกกามาเนี่ยมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงคอยเฝ้าระวังในคราวนี้วันต่อมาเขาก็ไปหากินกันอีกใช่ไหมนกตัวอื่นโพธิสัตว์นี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวไปหากินกันเดี๋ยวให้ฝากท่านเฝ้าแล้วกันนะคราวนี้ท่านเฝ้าให้ดีๆหน่อยนกกาเนี่ยก็หวานแล้วโอเคได้เดี๋ยวดูให้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวแต่บินไปเนี่ยอ้อมาอีกด้านหนึ่งทำทีฟอร์มมาไปใช่ไหมโพธิสัตว์แต่ว่ามาแอบอยู่ในพุ่มไม้อย่างหนึ่งไม่ให้เจ้านกกานี่เห็นพอตัวอื่นไปหมดลายมันออกทันทีพอคนอื่นไม่เห็นลายมันออกทันทีอยู่เบื้องหลังนี่ก็พอเอาปีกลงเดินสองขาแล้วเที่ยวเจาะกินเจาะกินคราวนี้นี่ไปเรียกพวกมาเลยบริษัทแย่แล้วเราถูกหักหลังแล้วที่พึ่งของเรามีปัญหาแล้วเรียกพวกกลับมาคราวนี้จับได้คาหนังคาเขาเจ้านกกานี่เองแสงประพฤติว่าตัวเองดียืนขาเดียวสอนธรรมะแต่ว่ากาตัวนี้มันไม่มีศีลพูดว่าตัวเองประพฤติธรรมประพฤติธรรมแต่พูดอย่างหนึ่งการกระทำก็มันอีกอย่างหนึ่งพูดแต่ปากไม่ทำด้วยกายไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีวาจาอ่อนหวานพูดจาดีแต่จิตใจร้ายกาจมีปากปราศัยหัวใจเชือดคอเป็นผู้ที่ยกธรรมะขึ้นเป็นธงแต่ซ่อนตัวไว้เหมือนงูเห่าอยู่ในหม้อซ่อนอาศัยอยู่ในรูคนที่เป็นคนโง่จึงจะรู้ได้ยากพวกเราจงทำลายมันซะแล้วก็ใช้จงอยปากตีใช้เท้าตีใช้ปีกตีกาตัวนี้ก็จึงตายในที่สุดท่านผู้ฟังคนที่ว่าประพฤติทำแล้วคือไม่ดีดูแค่ธงที่เขายกมันก็ไม่แน่เหมือนงูเห่าซ่อนอยู่ในหม้อปากพูดดีมากแต่หัวใจอาจจะคิดประทุษร้ายเป็นไปได้หรือเปล่าในเรื่องของธรรมทัชชาชาดกสองเรื่องในชื่อหัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในให้เห็นถึงความแตกต่างกันนี้หมายฟังในช่วงของนิทานพรรณนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณในรายการธรรมารับรุ่นนั้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ปัญญา .org eanya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมแต่ได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมเชิงเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อขอให้ประชาชนเสียสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตจิตาวาทศาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอลกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอลกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันทำงานสุดท้ายแบบนี้นะครับผมวันศุกร์ที่6วันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเราสองคนครับคุณพลอยพิริยาพรมุกอุบลและผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพฤทธ์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะ
1: ต้อนรับนะฮะท่านช่วยปลุกผู้ฟังนะฮะและท่านช่วยปลุกผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวจะช่วยปลุกคุณด้วย
1: พูดผิด2ครั้งเลยตั้งแต่วันอะไรนะ
0: คุณพูดวันที่ผิดวันที่6ปุ๊บพี่ชนเงยหน้าเลยพี่ชนบอกไม่ใช่นะยังไม่ใช่ต้นเดือนนี่ปลายเดือนแล้วนะ26
1: เมื่อกี้จะพูด26แต่ว่า20มันอยู่ในคอเมื่อกี้มันยังไม่ออกมานั่นเองนะครับ
0: เอามาด้วยนะคะ
1: ทางเทคนิคครับคุณสายชนนีสังครับและทีมงานของ New Media ในการทํา Facebook Live นะครับทักทายผ่านทาง Facebook เพจของข่าวยามเช้านะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะวันนี้ศุกร์ปลายเดือนแล้วนะคะ
1: ก็บอกว่าจะพูดอย่างนี้แหละว่าวันนี้คือวันทำงานวันสุดท้าย
0: ของสัปดาห์เพราะว่าเรายังมี 29-30 อยู่นะ
1: ใช่
0: จันอังคารหน้า
1: ก็คือจันอังคารหน้าแต่ว่าเงินเดือนของพวกเราสองคนออกตั้งแต่เมื่อวาน
0: แล้วก็
1: หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกัน
0: ไอ้คุณบัญชีม้าปะเนี่ย
1: ไม่ใช่บัญชีม้า บัญชีหมูนะกินอย่างเดียวเลย
0: เข้ามาแล้วก็ออกไวนะคะก็เป็นสิ้นเดือนแล้วนะคะสุขสิ้นจะบอกว่าสุขสิ้นเดือนได้ไหมก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าคนทำงานที่เงินออก26ก็น่าจะวันนี้น่าจะมีความ
0: บริษัทเอกชน
1: คึกคักของเศรษฐกิจในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการกินดื่มด้วยเหมือนกันนะครับก็ผู้ไม่มีหนี้เป็นลาภประเสริฐแล้วนะครับถ้ามีหนี้ก็อย่าลืมครับใช้หนี้ด้วยนะฮะ
0: วันนี้นะคะข่าวสารข่าวยามเช้านะคะก็ยังคงมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะฝนฟ้าอากาศหน่อยเมื่อวานนี้โอ้กรุงเทพมหานครช่วงประมาณเกือบทุ่มตกหนักมากเลยนะกรุงเทพมหานคร
1: แถวพระราม5หรือเปล่าที่ไหน
0: ไม่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานเนี้ยดิฉันยังอยู่แถวนี้แล้วก็ออกจากที่ทำงาน 6:30 นเนาะแล้วก็ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณเกือบทุ่มโอ้โหตกหนักแบบหนักเลยจนประมาณ 3:00 นก็ยังตกอยู่นะคะก็ช่วงนี้ฝนอาจจะมีบางพื้นที่นะที่กลับมา
1: แต่รอบนี้ฝนเหมือนจะดีหน่อยนะไม่ใช่ฝนราชการแบบ 4:30 น
0: ก็คือ
1: 2วันที่ผ่านมาคือตกประมาณ 20:00 นตั้งแต่เมื่อวานคือพฤหัสแล้วก็วันพุธ
0: ให้พอได้แบบว่ากลับมาอยู่ที่บ้านถึงบ้านแล้วก็ได้เย็นๆหน่อย
1: เย็นๆก็เสี่ยงที่จะน้ำขังด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะเอามาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้ประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมที่บริเวณเวียดนามตอนบนยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากที่ฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยถ้าวันนี้เข้ามาเช็คที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตตอน6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝนจะอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะขยับมาที่ภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกด้วยวันนี้ฝน 60% นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะมาดูฝั่งอ่าวไทยก่อนวันนี้ฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันวันนี้มากหน่อยนะคะฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณภาคกลางลงไปนะครับก็ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการเกิดฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักตลอดทั้งฤดูฝนปีนี้ครับมีการคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้สมดุลรองรับทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมแม่เป็นสองเรื่องที่คนละขั้วกันเลยนะฮะแล้งคือไม่มีน้ำน้ำทุ่มนี่ก็น้ำเยอะเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางสธนช.นะครับพูดถึงว่ามีการติดตามปริมาณของฝนที่สะสมทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ12ครับยกเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนสะสมนั้นมากกว่าค่าปกติร้อยละ18ครับภาพรวมของน้ำในประเทศนะครับสถานการณ์น้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 44,794 ล้านลูกบาศก์เมตรครับน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ประมาณ293 3ล้านลูกบาศก์เมตรครับประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเรื่องนี้นะครับขยายหน่อยละกันคือตอนแรกมีการคาดการณ์กันว่าฝนจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คือ26ถึง27มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้มีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าน่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้สอดคล้องนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยก็จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยขนาดใหญ่15แห่งแล้วก็ขนาดกลางอีก79แห่งนะครับยังต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากด้วยนะครับซึ่งก็มีการดูในขนาดใหญ่4แห่งครับคืออ่างเก็บน้ำแม่งะสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำปาวครับมีการดูน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก35แห่งแล้วก็ขนาดเล็กอีก21แห่งคือต้องบอกว่าก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยนะฮ
0: ะ
1: และก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำเยอะเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าบริหารให้สมดุลอันที่น้อยเนี่ยเมื่อฝนมาก็ต้องเก็บกักอันที่มากก็ควรจะผ่องถ่ายไปตอนที่ยังเรียกว่าสามารถจะผ่องถ่ายได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับทางกรมชลประทานนั้นแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติอ่างเก็บน้ำแบบ

0: มีปริมาณจำกัดบางพื้นที่ยังคงพอมีอยู่บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวค่ะกรมการค้าภายในค่ะเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อมะพร้าวแล้วก็มีการสั่งให้โรงงานนั้นมีการรายงานข้อมูลราคารับซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการคุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเรื่องนี้เนี่ยคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในนั้นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะพร้าวในแหล่งผลิตที่สำคัญอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ราคามะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวมีการว่ากดราคารับซื้อในบางพื้นที่ด้วยก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปโดยได้กำชับโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานกะทิสำเร็จรูปโรงงานสกัดเย็นผู้รวบรวมผลผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าค่ะให้มีการรายงานข้อมูลราคารับซื้อปริมาณรับซื้อสต็อกวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการติดตามความเหมาะสมของราคารับซื้อแล้วก็ดูแลให้การซื้อขายเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิโรงงานแปรรูปมะพร้าวแล้วก็ผู้นำเข้าเพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมกับประสานจังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือ2จังหวัดนี้เนี่ยมะพร้าวก็คือเยอะนะใช่นะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แล้วนะคะเพื่อไปรับฟังข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการกดราคาซื้อได้แล้วก็ดูดซับผลผลิตภายในประเทศเป็นการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแล้วก็คุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าพบการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามีการกำหนดการรับซื้อราคาที่ไม่เป็นธรรมกรมการค้าภายในก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: จริงๆประเทศไทยมีจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะครับอย่างเช่นราชบุรีนี่ก็เยอะหรือฝั่งของชลบุรีเองฝั่งสัตหีบก็มีการปลูกมะพร้าวเยอะ
0: ค
1: ือที่เราจะคุ้นชินก็คือเกาะสมุย
0: ก็มี
1: แต่ว่าแต่เกาะสมุยเนี่ยกับมะพร้าวอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าโดดเด่นด้วยเรื่องของว่าต่างชาติเนี่ยชื่นชอบในการดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกแบบสดๆนั่นเอง
0: แล้วเดี๋ยวนี้ลูกมะพร้าวลูกนี้เขาปอกสวยนะบางคนสแตมป์เป็นโลโก้เป็นลวดลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อัพแวลูได้นะ
1: แต่ต้องดูว่าท่านซื้อมะพร้าวจากที่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยซื้อแบบเอาแค่กินเฉยๆซื้อตามรถกระบะที่มาเปิดท้ายเนี่ยให้เลยลูกหนึ่งไม่เกิน30บาทแน่นอนแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่ดีหน่อยมีการทำสวยงามเหมือนที่คุณพลอยบอกนะครับไปได้ถึง150นะ
0: เกินนะ
1: เกินเหรอ
0: เกินเคยซื้อเกิน
1: ในประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละอันนี้เข้าใจได้
1: เข้าใจได้นะครับคือทำให้บริโภคง่ายคือบริโภคได้ตั้งแต่น้ำจนกระทั่งเนื้อที่เป็นภาชนะบรรจุอันนี้ก็อยู่ที่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็หน่วยผู้ประกอบการเองด้วยนะครับจากเรื่องของมะพร้าวครับไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองบ้างแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสอบที่เป็นประเด็นนะครับ
0: เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องนี้
1: ไม่จบจริงๆเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆด้วยนะครับมาดูกันที่เรื่องที่ดีๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ครับกรมการปกครองโดยท่านอธิบดีกรมนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับในฐานะประธานกรรมการการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมีการเปิดเผยว่ามีการทำหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเรื่องการพัฒนาระบบการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนะครับผมชกน. plus ให้กำชับให้อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับมีการเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวที่กล่าวไปครับสำหรับเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์โดยมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกการเข้าถึงข้อมูลและการติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำให้การให้สมาชิกเนี่ยเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนในรูปแบบดิจิทัลครับได้แก่การหักบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติการชำระผ่าน QR Code ของสำนักงานกน.โดยตรงนะครับ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกครับสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศครับ

0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ไปสมัครกันได้ผ่านทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมไปถึงคู่สมรสด้วยนะคะก็เชิญชวนให้สมัครมาเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้แล้วก็ไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้เลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกเรื่องนึงขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะเพราะว่าเขาตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะมีการกำหนดจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569เขาจะจัดขึ้นเดือนหน้า6ถึง10กรกฎาคมนะคะที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างกระแสการตื่นตัวในสังคมนะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังรวมไปถึงส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะก็ในช่วงเดือนหน้านะคะ6ถึง10กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงในสัปดาห์รณรงค์ก็จะมีการจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญ นะคะก็ย้ำว่า6ถึง10กรกฎาคมจะมีการจัดกิจกรรมที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ครับผมส่วนในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการเลือกนะครับในเมืองพัทยาด้วยนี่ๆเรามีป้าย
0: โชว์หน่อย
1: ขอโทษประชาชนกระแทกใหม่เมื่อกี้นะฮะท่านผู้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดเสียงดังไม่เป็นไรนะกระแทกใหม่นะครับผมโชว์หน่อยนะครับฝั่งนี
0: ้อ๋
1: อลืมไปข้างหน้าก็มีนะฮะ
0: เดี๋ยวฉันโชว์ก่อนนี่ถูกเนาะ
1: นี่นะครับสำหรับสำนักงานกกต.ครับมีการแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกและสมาชิกเมืองพัทยาที่จะออกไปใช้สิทธิ์นะครับในวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับโดยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอันนี้คือกฎระเบียบนะครับห้ามมิให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่าเวลา6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ครับคือ27มิถุนายนจนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือ6โมงเย็นวันเสาร์ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับซึ่งเป็นช่วงของวันเลือกตั้งนะครับพร้อมเตือนหากมีการฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช62ครับขอให้ทุกภาคส่วนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะใครที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันอาทิตย์ที่แล้ว28มิถุนายนนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกกต.เองก็ขอแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องได้นะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลค่ะโดยท่านเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลจากแอปทางรัฐเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างบัตรประชาชนบางคนหายบางคนหมดอายุหรือขี้เกียจไปทำหรือยังไม่มีเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดที่แอปทางรัฐได้เลยมันก็จะขึ้นบัตรประชาชนของเราออนไลน์เนาะก็ใช้อันนี้เป็นหลักฐานได้แล้วก็จะใช้แอปทางรัฐเนี่ยแหละค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่าท่านเลือกตั้งเขตไหนหน่วยไหนที่ไหนเช็คได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งได้นะคะก็ยังช่วงนี้ยังได้อยู่นะก็คือถึงวันที่27มิถุนายนใครที่ไม่สะดวกติดงานภารกิจต่างๆแจ้งได้ว่าท่านเนี่ยติดภารกิจไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และนอกจากนี้ยังใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลังวันเลือกตั้งก็ได้นะคะ 29มิถุนายนเป็นต้นไปถึง5กรกฎาคมท่านก็ยังแจ้งได้อยู่นะคะก็ยังไงย้ำว่าให้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะอย่าลืมนะ28มิถุนายนคนกรุงเทพต้องบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วกัน
1: พัทยาด้วย
0: กรุงเทพพัทยาถูกนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะแล้วเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันในวันอาทิตย์นะคะ
1: ท่านที่ไม่ว่างนะฮะอยากจะให้ไอ้ท่านที่ว่างอยู่แล้วอยากจะให้รู้นะฮะว่าผมมีน้องคนหนึ่งชื่อคุณอานนท์ อันตสุคน
0: ค่ะ
1: เขาไม่ว่างในวันอาทิตย์นี้เขาติดเป็นอ่างคาวแต่เขาอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ามากเขาเลยขอแลกเวรเพื่อทำให้ตัวเองว่างในวันอาทิตย์เพื่อจะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.คือเขาอยากใช้สิทธิ์มากแม้เขาจะไม่ว่างฉะนั้นใครที่ว่างนะครับอย่าอายอานนท์นะครับผม
0: ใช่อย่าแพ้อานนท์นะอานนท์ยัง
1: ไม่เ
0: วรเลย
1: เขาขอแลกเวรเพื่อเขาจะไปเลือกตั้งเลยเขามีความมุ่งมั่นในการจะไปเลือกตั้งมาก
0: ใช่
1: ถามว่าจะเลือกใครอันนี้ยังไม่รู้แต่จะไป
0: อันนี้ก็คือเก็บไว้ในใจก่อนใครมีใครในดวงใจก็แล้วแต่แหละแต่ก็ดูหมายเลขให้ดีด
1: ู
0: ว่าหมายเลขให้ดีดูชื่อให้ดีแล้วกันนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้ออกไปใช้สิทธ
1: ิ์อันนี้พูดถึงพัทยาด้วยนะครับพัทยาก็มีอยู่3ตัวเต็งนะครับก็แล้วแต่ท่านว่าจะชื่นชอบนะครับทั่วการเมืองแบบไหนที่พัทยาด้วยนะครับบัตรสีชมพูนะครับเลือกสมาชิกบัตรสีเขียวเลือกนายกนะครับสำหรับที่พัทยานั่นเองนะครับเราได้น่าจะข่าวนี้คือข่าวนี้ทั้งข่าวแน่นอนในช่วงแรกนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวเกี่ยวกับการ
0: ทุจริตการสอบ
1: ท้องถิ่นนะครับผมเรื่องนี้นะฮะเมื่อกี้นำเสนอไปของทางกรมการปกครองนะครับโดยไปดูกันที่ฝากฝั่งของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลและเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ครับมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันระหว่างนะครับหลายหน่วยงานครับเมื่อวันที่19ธันวาคมปี67เลยครับซึ่งทางท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมโดยเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตครับซึ่งก็มีการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐครับซึ่งในวันที่26มิถุนายน68นั้นก็มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมาครับทางรัชพัฒน์สุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางวินิจฉัยครับ29กันยายนนะครับกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งนะครับว่ากรณีกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นนะครับสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าในประเด็นการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคานายนฤชาโคสาศรีวิไลอดีตของอธิบดีกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันซึ่งทางนายนฤชานะครับก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่28กรกฎาคมปี68ครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยและในวันที่8ตุลาคมปี68ครับจึงมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามสัญญาวันที่24ตุลาคมปี68ในยุคของอธิบดีท่านใหม่ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากนายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการดำเนินการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วดังนั้นการจัดสอบแข่งขันและการประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคของอธิบดีท่านอื่นจากขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่า ทางนันทรชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดสำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของนายนฤชาโกษาศรีวิไลต้องขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นแถลงการชี้แจงจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็โอ้โหออกมาชี้แจงกันจ้าละวันเลยนะอย่างสำนักงานกพ.ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก.คือถ้าใครอยากเป็นข้าราชการต้องผ่านภาคก.
1: เราสองคนก็ผ่านภาคก.
0: ถูกต้องกพ.ก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าการสอบภาคก.ของกพ.เนี่ยคือยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะเรากพ.เองก็เป็นร่วมในการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการจัดสอบความรู้ของกพ.เนี่ยก็จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันซึ่งมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่สอบบรรจุได้ในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ก็มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ชะลอไปก่อนนะแล้วก็ทางมสว.เอง
1: ยกเลิกคำสั่งเหมือนว่าจะให้ยืนยันเหมือนเดิม1กรกฎาคมนี่ผู้แข่งขันสอบได้ให้รายงานตัวตามเดิม
0: ถูกต้องยังมารายงานเหมือนเดิมได้ก่อนนะ
1: คือคำสั่งที่มีคำว่าชะลอเนี่ยยกเลิกไปเลย
0: ค่ะยกเลิกการชะลอนะ
1: ใช่
0: ส่วนมสว.เองเขาก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
1: ก็แถลงการเหมือนกัน
0: แถลงการฉบับที่2ก็ยืนยันว่าเขาทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่างๆที่ได้รับการว่าจ้างมานะคะนี่เป็นการอัปเดตเรื่องการทุจริตถูเป็นกระแสดังทั่วประเทศเลยแล้วก็สะเทือนวงการสอบการแข่งขันเลยนะ
1: ก็วิบนะถ้าเป็นผมก็วิบก็คือก็ไม่พอใจเพราะกว่าจะเนี่ยอย่างถ้าเกิดสอบเข้ากรมประชาเนี่ยต้องสอบผ่านภาคกก่อนแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆนานาเตรียมทฤษฎีเพื่อจะสอบ
0: คือจริงๆของพวกเราเนี่ยต้องเทสเสียงด้วยนะรุ่นบางรุ่น
1: เรามีสอบ3ภาคคือกขค
0: ใช่บางรุ่นเนี่ยต้องเทสเสียงให้ผ่านก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบข้อเขียนได้
1: รุ่นเราสองคนเทสเสียงด้วย
0: ใช่นะ
1: ก็ได้เทสแล้วนะฮะเทสแล้วนะ
0: กว่าจะผ่านนะก็ได้อยู่นะ
1: เทสแล้วนะโอ้โหได้เนาะ
0: เอาละค่ะ 6:32 นะคะล่วงเลยมาสักนิดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามในช่วงของตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เพิ่มความคล่องตัวรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ2ประการนั่นก็คือประการแรกครับเพื่อนำรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับวัตถุประสงค์สำคัญประการที่2นั่นก็คือเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เพื่อให้ทางรัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 38,917 ล้านบาทจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,4623 รายทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินเดือนแรก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็น 29.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดครับโดยวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดเยียวยาต่อเนื่องรวม4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายใต้เงื่อนไขรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงนั่นเองครับ ไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าผลักดันการค้าการลงทุนและความมั่นคงกันด้วยพร้อมเชิญเยือนประเทศไทยในโอกาสครบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียในปี2570ครับแล้วในการนี้ออสเตรเลียได้เชิญประเทศไทยบอกว่าให้เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งทางฝ่ายไทยก็มีนโยบายนำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และความตกลงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับและนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus กระตุ้นระบบเศรษฐกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2569นี่แหละครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ประชาชน 50% ด้วยกันของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทครับพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีไปเลยครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันตลอดจนการสนับสนุนระบบกรุงไทยบิสเนสสินเชื่ออัตราพิเศษและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อมุ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ว่างงานและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอว่ายังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องได้เปลี่ยนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอนี่แหละครับให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื่องจากว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถคุ้มครองคู่สัญญาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบความเสียหายภายนอกได้ในขณะรับมอบครับอีกทั้งกระบวนการเดิมกำหนดให้ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความชำรุดบกพร่องจนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดหรือต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้องต่อศาลกันด้วยครับแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งและการเก็บรักษากันด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญากันไปเลยรวมไปถึงกำหนดความรับผิดของผู้ขายตามประเภทสินค้า เพื่อให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาที่มันรวดเร็วเป็นธรรมลดคดีความและยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสคบไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยครับในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายน2569แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและสิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากมายก่ายกองและก็มีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวในทางด้านเรื่องของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับการตรวจในครั้งนี้นั้นทางสคบก็เน้น3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1ป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นจะต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดตัวเล็กกระจิตริบนิดเดียวครับประเด็นที่2นั่นก็คือภาพอาหารและเมนูจะต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมดก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการครับและประเด็นหลักที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายทางออนไลน์ต้องเงื่อนไขให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนขายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบการโฆษณาเกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ว่าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีไปเลยโดยมีเจตนาหลอกลวงอันนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วนอกจากนี้ทางสคบก็ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เลยครับเพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกันต่อไปอีกแล้วหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครับพี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือSOMRI ณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนแหละครับรวม11ประเทศด้วยกันก็เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยครับแล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้มีการเห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พุทธศักราช2569ถึง2578ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กันต่อไปโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันอันได้แก่ ด้านที่1ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในวิถีชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับด้านที่2 ส่งเสริมการใช้สื่อสารโดยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านอันได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีโดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนอกจากนี้ประเทศไทยเองได้มีการรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้กำกับนักเขียนบทและผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้มันเติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี 2569 เวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตาเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งที่1เมื่อปี2534ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่ามากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ World Bank IMF 2026นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกและครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการจัดงานระดับนานาชาติและมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนและประชาคมโลกกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้แหละครับเพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศไทยให้แก่ผู้มาเยือนจากนานาอารยประเทศพร้อมร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลกกันด้วยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:55 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะช่วงนี้มาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะที่คอมเมนต์มาพี่สุเทพสวัสดีนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีค่ะพี่ประคองบอกว่าสวัสดีคุณพลอยคุณพีพร้อมกับทีมงานนะคะ
0: คุณชาตรีบอกว่าสวัสดีครับบ่ายวันนี้เจอกันอ๋อบ่ายวันนี้มีสนุกดนตรีไลฟ์
1: ใช่
0: มีใครลงทะเบียนไว้ก็ใส่เสื้อมาเลยนะครับ
1: นี่ดิฉันก็คือพร้อมเป็นทีมงานเลย
0: อยากใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกัน
1: แต่
0: วันนี้มีถ่ายทอด
1: อ๋อโอเคต้องเรียบร้อยหน่อยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็สวัสดีคุณสุชินค่ะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะคุณวานิดาพี่สุวิทย์นะคะมีคุณนายทองหยดนะคะพี่ทองหยดนะคะพี่อเนกส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณนินากรสวัสดีนะคะแล้วก็มีหลายคนพี่มาลีสวัสดีค่ะบอกทักทายน้องพลอยน้องพีค่ะพลอยพีเข้ากันนะคู่กันนะพลอยพี
0: สองพอ
1: สองพอ
0: พอเถอะเนี่ย
1: คุณศิริมาสวัสดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พี่พงษ์นเรศมาแล้วพี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะมาช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวกันหน่อย
0: ข่าวดี
1: อ
0: ะไรมาดีนะ
1: มาเสิร์ฟคุณผู้ฟังมั้งข่าวสุดท้าย
0: เป็นข่าวดีๆมากๆเป็นข่าวความภูมิใจของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่านะครับผมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island ประจำเอเชียแปซิฟิกครับในรางวัล Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับ Luxury ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้ครับรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island นั้นสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆด้วยน
1: ะ
0: ในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันครับได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Best Airport ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย International Airport คว้าอันดับ2นะของสนามบินที่ดีในภูมิภาคครับเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์อันนั้นก็ดีจริงนะครับผมชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารต่อมาครับรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ Best Beach and Island Resort in Thailand ครับโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งนะครับตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันของการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ครับมีเคปฟ้าโฮเทลนะครับเกาะสมุยอันนี้คว้าอันดับ2 Four Seasons Resort เกาะสมุยคว้าอันดับ5
1: ค
0: ลัมตันกายทะเลสมุยอันดับ7แล้วก็อนันทารานะฮะลาวาน่าเกาะสมุยอันดับ8แล้วก็เซ็นทารารีเซิร์ฟสมุยอันดับ9ก็คือใน10อันดับมีของสมุยไปแล้ว5แห่งนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความภูมิใจของเกาะสมุยชาวสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการสมุยที่อยากให้เราสองคนไปพักแล้วก็ไปนำเสนอก็บอกได้เลยเพราะเราก็อยากไปเกาะสมุยเหมือนกันนะคร
1: ับ ยินดีรับงานค่ะ
0: ยินดีบาร์เตอร์ได้เลยนะครับผม
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากรายการข่าวยามเช้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.